0: ือคุณเกษมแล้วก็คุณชวรีครับบอกว่าฟังรายการคุณ Morning ASEAN ณขณะเนี้ยจากสุราบายาอินโดนีเซีย24องศาครับผม
1: ค่ะส่วนทางด้านบนนะคะมีคุณสุประชัยค่ะเข้ามาทักทายเราเป็นท่านแรกเลยนะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังขอสวัสดีนะคะคุณเดชเดชาด้วยนะคะคุณยุทธพงศ์ทักทายมาจากอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานะคะบอกว่าเช้านี้พะเยา24องศาเซลเซียสค่ะส่วนคุณกนัทพักนะคะบอกว่าภูเก็ตฝนเพิ่งจะหยุดตกค่ะคุณชยุทธมาจากสุราษฎร์ธานีค่ะบอกว่าเช้าวันนี้24องศาเซลเซียสค่ะ
0: ครับผมเดี๋ยวจะให้พี่เจเจเล่าข่าวเนี่ยผมขอย้อนไปเมื่อข่าวเมื่อสักครู่นี้ที่คุณอัสตาลีนำมาเล่าให้เราฟังนะครับมันมีคำอยู่คำหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับ gentrification gentrification gentrification หมายถึงการเปลี่ยนแปลงพื้นที่โดยการให้คนเปลี่ยนชนชั้นนะครับเปลี่ยนแปลงพื้นที่โดยการเปลี่ยนชนชั้นอย่างเช่นตรงนี้เมื่อก่อนนี้เคยเป็นเหมือนกับชุมชนที่ค่อนข้างจะเสื่อมโทรมก็จะมีนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มาปรับเปลี่ยนพื้นที่นิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำให้ค่าเช่ามันสูงขึ้นทำให้มูลค่าราคาเนี่ยมันแพงขึ้นนะครับคนที่ฐานะทางเศรษฐกิจน้อยก็ไม่สามารถที่จะอยู่ตรงนั้นได้อีกต่อไปในที่อยู่ก็ต้องอพยพออกไปแล้วก็มีคนอีกชนชั้นหนึ่งเข้ามาก็คือการเปลี่ยนแปลงพื้นที่โดยการเปลี่ยนชนชั้นนั่นเองนะครับคำนี้น่าสนใจมากครับ gentrification ครับ
1: ค่ะไปกันต่อนะคะคือรายการนี้นะคุณผู้ฟังคะจะบอกว่านอกจากคุณผู้ฟังจะได้อาหารยามเช้านะคะเป็นข่าวให้คุณผู้ฟังสามารถทันโลกได้แล้วก็นำไปพูดคุยกันนะกับคนในแวดวงใกล้ชิดแล้วเนี่ยยังได้รู้จักคำศัพท์นะคะใหม่ๆวันละคำสองคำด้วยนะคะเมื่อวันก่อนนี้พี่ต้นก็ได้ให้ภาษาอังกฤษไปอีกคำหนึ่งนะคะไม่ทราบว่ามีท่านไหนจดบันทึกไว้บ้างนะคะถ้ารวมๆกันก็น่าจะได้หลายคำอยู่นะคะลองเข้ามาบอกเราก็ได้ค่ะในคอมเมนต์นะคะของสื่อโซเชียลต่างๆค่ะเราจะไปกันต่อนะคะกับข่าวน่าจะมีเวลาประมาณคนละข่าว2ข่าวนะคะพี่ต้นคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เจ
1: ไปก่อนนะคะที่สปป.ลาวค่ะมีรายงานนะคะโดยสื่อของสปป.ลาวนะคะรายงานค่ะบอกว่าตอนนี้นะคะรัฐบาลลาวค่ะสั่งให้บริษัทที่เป็นผู้แปลรูปแร่นะคะมีชื่อว่าบริษัทดาวเจริญแปลรูปแร่จำกัดนะคะยุติโครงการทำเหมืองและการทำแปลรูปแร่เหล็กนะคะในแขวงเวียงจันทน์และก็ในแขวงไซสมบูรณ์ค่ะหลังจากที่พบว่ากิจกรรมของบริษัทนี้เนี่ยเป็นต้นเหตุให้แม่น้ำนะคะแม่น้ำที่ชื่อว่าแม่น้ำซองเนี่ยเน่าเสียแล้วก็ขุ่นข้นโอ้ถ้าถึงขั้นแม่น้ำซองเน่าเสียเนี่ยจะเสียดายมากเพราะว่าครั้งหนึ่งเคยไปทำข่าวแล้วพี่ต้นขาแม่น้ำซองเนี่ยคือมีความสะอาดมากแล้วก็ใสบริสุทธิ์มากถึงขั้นที่โรงเรียนเนี่ยก็สามารถพาเด็กๆเนี่ยค่ะไปเรียนรู้ระบบนิเวศวิทยาได้ตามริมแม่น้ำซองอ่ะเจยังจำภาพนั้นได้อยู่เลยนะคะเด็กชั้นประถมค่ะไปสังเกตการนะคะด้วยการตักน้ำในแม่น้ำที่ใสบริสุทธิ์เนี่ยนะคะมาแล้วก็มาให้ครูแยกแยะให้ดูว่าปลาตัวนี้เรียกว่าปลาอะไรอะไรแบบนี้นะคะทีเนี้ยพอเห็นว่าแม่น้ำสองเน่าเสียเนี่ยโอ้โหเสียใจแทนพี่น้องคนลาวเลยทีเดียวนะคะผลจากการตรวจพิสูจน์เมื่อช่วงต้นเดือนมิถุนายนนะคะของทางการลาวค่ะพบว่าบริษัทดาวเจริญแปรรูปแร่เนี่ยดำเนินกิจการโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตและอนุมัติจากทางการถือได้ว่าเป็นการละเมิดกฎหมายว่าด้วยแร่ธาตุและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของประเทศลาวอย่างรุนแรงค่ะนอกจากนี้นะคะนอกจากจะสั่งระงับกิจการแล้วนะคะก็ยังมีผลไปถึงพื้นที่ในเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์แล้วก็เมืองลองแจ้งแขวงไซสมบูรณ์ด้วยโดยกำหนดว่าบริษัทจะต้องเร่งฟื้นฟูผืนดินและแหล่งน้ำที่ได้รับความเสียหายถ้าฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดและลงโทษเพิ่มตามข้อสั่งการของสำนักนายกรัฐมนตรีอันนี้ก็ชี้ให้เห็นถึงการเอาจริงเอาจังนะของทางการลาวที่ฟันแบบไม่ไว้หน้าว่าบริษัทนั้นจะสร้างผลประโยชน์อย่างไรให้กับประเทศค่ะ
0: ก็ขอเอาใจช่วยแล้วก็ขอสนับสนุนนะครับมาตรการแบบนี้ของรัฐบาลสปป.ลาวครับผมมีข่าวหนึ่งสั้นๆนะครับจากจีนบริษัทนี้ครับเชียงสิงห์เมมโมรี่เทคโนโลยีซึ่งเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดในการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของจีนแผ่นดินใหญ่นี่นะครับเขาบอกว่าเมื่อ

0: เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเขาระดมทุน IPO ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียระดมทุนไปได้ถึง 8,600 ล้าน US ดอลลาร์ทำให้ราคาหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นถึง 466% ในการซื้อขายที่เชียงไฮ้นะครับทำให้มูลค่าตลาดของบริษัทนี้อยู่ที่ 3.33 ล้านล้านหยวนนะครับคือบริษัทนี้นะครับชื่อย่อของเขาคือ CXMT เนี่ยเป็นบริษัทผู้ผลิตชิปหน่วยความจำแบบไดนามิกแบบเข้าถึงแบบสุ่มนะครับหรือตัวย่อก็คือ DRAM ซึ่งก็เป็นภาษาอังกฤษก็คือ Dynamic Random Access Memory นะครับเป็นบริษัทที่ผลิตชิปแบบนี้เนี่ยไม่กี่บริษัทในโลกนี้นะครับก็เป็นตัวเริ่มเป็นลำดับที่4ปัจจุบันนี้นะครับมูลค่าทางการตลาดของเขาเนี่ยอยู่ที่ 8% ก็รายใหญ่ที่สุดนะครับก็คือ Samsung Electronics แล้วก็รองลงมาคือ SK Hynix แล้วก็ Micron ทีนี้บริษัทนี้เนี่ยเป็นบริษัทที่โดนทางการของสหรัฐอเมริกาเนี่ยพยายามที่จะเรียกว่าตอนแล้วก็ไม่ให้เขาแบบทำให้เป็นบอนไซอ่ะไม่ให้โตนะครับแล้วก็เรียกว่าขวางทุกสิ่งอย่างเพราะว่าเป็นบริษัทที่ผลิตอุปกรณ์และเทคโนโลยีการผลิตชิปชั้นสูงนะครับซึ่งสามารถเอามาใช้กับพวกมือถือใช้กับอุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์ AI อุปกรณ์ทางทหารอะไรต่างรวมทั้งคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลด้วยแต่ว่าก็นี่ก็เป็นการเขาเรียกว่าสู้อย่างสุดฤทธิ์แล้วก็สามารถที่จะระดมทุนได้มากถึง 8,600 ล้าน US ดอลลาร์เพื่อที่จะมาพัฒนาก้าวต่อไปของบริษัทเชงสิงเมมโมรีเทคโนโลยีครับสู้กันเดือดครับ
1: เอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะได้เวลาที่เราจะไปฟังการวิเคราะห์จากรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะเรื่องการเจาะตลาดอาเซียนภาคพื้นสมุทรค่ะ
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการ Good Morning ASEAN ค่ะแต่ว่าเป็นช่วงท้ายที่เต็มไปด้วยพลังและข้อมูลที่จะสามารถนำไปต่อยอดได้นะคะคุณผู้ฟังคะเนื่องจากว่าช่วงนี้ค่ะเราจะไปฟังการวิเคราะห์จากรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะไปดูกันนะคะว่าการเจาะตลาดอาเซียนภาคพื้นมหาสมุทรเนี่ยมีรายละเอียดอย่างไรค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
0: อรุณสวัสดิ์ครับ
4: สวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: ค่ะเช้าวันนี้อาจารย์อยู่ที่กรุงจาการ์ตาหรือเปล่าคะ
4: ครับวันนี้ผมกลับมาปฏิบัติงานที่กรุงเทพนะครับตอนนี้ก็เลยอยู่ที่กรุงเทพคร
1: ับ Welcome home นะคะอาจารย์ค่ะ
4: ครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับ
1: ค่ะ
4: ได้ข่าวว่าโอ้ยอาเซียน CEO of ASEAN รุ่น3นี่คึกคักมาก คุณผู้ฟังต้องรีบนะฮะแล้วก็หลักสูตรนี้ผมเองก็มีโอกาสจะเข้ามาเป็นวิทยากร
0: ด้ว
4: ยนะครับวันนี้ก็เลยเอาน้ำจิ้มมาเล่าให้ฟังก่อนนะครับสำหรับท่านไหนที่ถ้าจะต้องสมัครต้องรีบนะฮะไม่งั้นจะไม่ได้ฟังฉบับเต็มนะฮะเพราะว่าน่าจะใกล้เต็มแล้วเนอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราถึงคือส่วนที่ผมรับผิดชอบเนี่ยคืออาเซียนในน้ำนะครับ uh-huh. เราเรียกง่ายๆใช่ไหมมีอาเซียนภาคพื้นทวีปแล้วก็อาเซียน

0: ภาคพื้นมหาสมุทรใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: เอเชียภาคพื้นทวีปเนี่ยแหมเรารู้สึกใกล้ชิดอะใช่ไหมครับสปป.ลาวเวียดนามกัมพูชาเมียนมาจะใกล้ชิดทางบวกหรือใกล้ชิดทางลบแต่ว่ามันอยู่ในพื้นที่ที่เราสนนะครับในขณะที่อาเซียนในน้ำเนี่ยบางทีเรายังรู้สึกไกลตัวไปนิดนึงนะครับทั้งนั้นที่ในความเป็นจริงเนี่ยเขามีกลุ่มความร่วมมืออนุภูมิภาคย่อยๆอยู่ด้วยเขาเรียกบิมพีอาก้านะครับบิมพีอาก้าก็คือบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์เขาเรียก East ASEAN Growth Area นะครับซึ่งไอความร่วมมือตรงนี้เนี่ยนาทีนี้มันกำลังจะกลายเป็นจุดพลิกผันสำคัญนะครับถ้าคุณผู้ฟังท่านไหนเราชื่อโปรแกรม CEO of ASEAN เนอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักธุรกิจแต่ในความเป็นจริงประชาชนทั่วไปก็น่าจะสนใจมากๆด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นเราเคยได้ยินแหละว่าโอ้ยอาเซียนภาคพื้นทวีปอะมันจะมีระบบรางที่จะเชื่อมโยงอาเซียนภาคพื้นทวีประบบรถไฟของจีนใช่ไหมที่เข้ามาในสปป.ลาวแล้วในอนาคตจะเข้ามาในเวียดนามแล้วจากจีนนี่จะเชื่อมโยงไปได้ทั้งโลกอาเซียนในน้ำเขาก็มีนะครับเพราะจุดศูนย์กลางของอาเซียนในน้ำเนี่ยมันอยู่ในที่ที่หลายๆท่านอาจจะดึงไม่ถึงนั่นก็คือบรูไนดารุสลามบรูไนอาจจะมีประชากรแค่ 400,000 คนแต่ตอนนี้เนี่ยสุลต่านบรูไนพระราชาธิบดีเนี่ยกำลังทำโปรเจกต์ยักษ์โปรเจกต์หนึ่งอยู่นั่นก็คือหนานหนิงบรูไนอีโคโนมิคคอริดอร์ครับระเบียงเชื่อมโยงหนานหนิงซึ่งเป็นปากประตูสู่อาเซียนของจีนเข้าสู่ท่าเรือมูราที่บรูไนดารุสลามครับเพราะฉะนั้นเวลาส่งสินค้าเข้าสู่ภูมิภาคอาเซียนในน้ำเนี่ยคุณไม่ต้องเป็นจะต้องผ่านจากโครงข่ายในอาเซียนภาคพื้นทวีปแล้วสินค้าจากโรงงานของโลกก็คือจีนเนี่ยวิ่งตรงจากนั้นหนิงเข้าท่าเรือที่บรูไนแล้วใช้ท่าเรือที่บรูไนกระจายสินค้าทั้งภูมิภาคนี้ได้เลย อย่างนี้เป็นต้น นะครับ หรือว่าประเทศน้องใหม่ในอาเซียนหลายๆท่านอาจจะเอ๊ะอยู่ตรงไหนติมอร์เลสเต้ครับ ติมอร์เลสเต้เนี่ยอยู่ทางขวามือของอินโดนีเซียนะครับเป็นเกาะเล็กๆเกาะนึงแต่เกาะเล็กๆเกาะนี้เนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งในทางการค้าการลงทุนนะครับเพราะว่าเกาะเล็กๆเกาะนี้มีภาษาราชการคือภาษาโปรตุกีสครับ
1: mm-hmm.
0: และด้วยความที่ mm-hmm. เขาเป็นประเทศโปรตุกีใช้ภาษาโปรตุกีสเนี่ย mm-hmm. เขามีสิทธิพิเศษทางการค้าในการที่จะเชื่อมโยงติมอร์เลสเต้สู่กลุ่มประเทศที่เขาเรียกว่า CPLP ครับ
1: yeah.
0: CPLP คืออะไรนะครับ CPLP คือกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาโปรตุเกสเป็นภาษาราชการครับ mm-hmm. เขาเรียกว่า Community of Portuguese Language Countries นะครับตั้งขึ้นมาเมื่อปี1996มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ลิสบอนแต่ว่า mm-hmm. ความน่าสนใจก็คือ9ประเทศนี้มันครอบคลุม4ทวีปทั่วโลกครับ
1: mm-hmm.
0: มันสามารถที่จะเชื่อมติมอร์เลสเต้เข้าโปรตุเกสครับ
1: yeah.
0: ซึ่งโปรตุเกสลิสบอนมันเป็นท่าเรือหลักอีกแห่งหนึ่งในยุโรปใช่ไหมฮะเขามีสิทธิประโยชน์ทางการค้ามันเชื่อมติมอร์เลสเต้เข้าสู่บราซิลครับประเทศที่เป็นแหล่งทรัพยากรมหาศาลและตลาดขนาดใหญ่ใน อเมริกาใต้ซึ่งเป็นประเทศยักษ์ใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นประเทศเดียวที่พูดภาษาโปรตุเกส มันเชื่อมเราเข้าสู่ตลาดใหม่ๆในแอฟริกาครับแองโกลาโมซัมบิกเคปทาเคปเวิร์ดกินีบิซาวซาโตเมปรินซิเปแล้วก็อีควาทอเรียลกินีโอเคหลายๆท่านอาจจะไม่รู้จักแต่แองโกลากับโมซัมบิกเนี่ยไม่น่าเชื่อนะฮะคนไทยไปลงทุนเยอะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปเอาพลอยครับ
1: เราเก่งมากใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ใช่เราเก่งมากในเรื่องการหุงพลอยแต่การที่ได้เทคโนโลยีการหุงพลอยให้มีคุณภาพดีเนี่ยเราเรียนรู้จากการที่เราเผาพลอยหมดทั้งประเทศไปแล้ว
2: เราชำนาญไปแล้วเพราะเราเผาหมดแล้ว
0: เราชำนาญเหมือนกับประมงอ่ะเราชำนาญใช่ไหมฮะแต่ชำนาญโดยการที่เราแบบจับปลาอ่าวไทยหมดแล้วเพราะฉะนั้นเราต
2: ้
0: องไปเอาทัพทีมเราต้องไปเอาพลอยจากพื้นที่ตรงนี้มานะครับแล้วมาแปลรูปมาเพิ่มมูลค่าแล้วถ้ามันเราไม่มี FTA กับประเทศเหล่านี้เลยนะแต่ติมอร์เลสเต้ที่อยู่ใน AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยเขาเป็นสะพานให้เราได้และในระหว่างเขากับเองเนี่ยเขามีความร่วมมือนะครับเขาเรียกว่า Blue Economy หรือว่าเศรษฐกิจสีน้ำเงินนะครับซึ่งไอ้เรื่องเศรษฐกิจสีน้ำเงินเนี่ยอาเซียนเองมีกรอบความร่วมมือกรอบความตกลงเศรษฐกิจสีน้ำเงินหรือว่าอาเซียนบลูเอคอนอมีเฟรมเวิร์ก ABAF อยู่แล้วสร้างมาตั้งแต่ปี2023ในคราวที่อินโดนีเซียเป็นประธานอาเซียนนะครับเพราะฉะนั้น ไอ้กร

0: อบความร่วมมือ Blue Economy หรือว่าเศรษฐกิจสีน้ำเงินเนี่ยมันต้องการทำอะไรบ้างมันต้องการยกระดับอุตสาหกรรมเดิมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องประมงการเลี้ยงสัตว์น้ำการท่องเที่ยวชายฝั่งการขนส่งทางทะเลคุณผู้ฟังหลายๆท่านอาจไม่ทราบนะครับเวลาท่านไปตลาดเวลาท่านไปโลตัสเนี่ยปลากระพงที่เราเอามาทำแปะซะกันเนี่ย1ตัวเนี่ยหนักประมาณสัก8ขีดเต็มที่ไม่เกิน1โล2ขีดเพราะเดี๋ยวมันใส่จานแปะซะไม่ได้กิโลนึงเนี่ยมันขายกัน90บาทเต็มที่ไม่เกิน110บาท
1: mm-hmm.
0: แต่ปลากระพงที่เลี้ยงโดยเทคโนโลยีใหม่ที่บรูไนดารุสลามเนี่ยตัวนึงหนัก10ตัวนึงหนัก5โลครับ
1: mm-hmm.
0: ตัวนึงหนัก5โลถึง6โลแล้วนับเวลาขายเนี่ยขายกิโลนึงเนี่ยขายที่ประมาณสัก50ได้ขายที่ประมาณสัก13 14ดอลลาร์สิงคโปร์ฮะมันแพงกว่าเรากี่เท่าทำไมเราไม่เอาเทคโนโลยีแบบนี้มาทำที่เราบ้างนะครับและมันต้องการจุดประกายอุตสาหกรรมใหม่ครับอย่างเช่นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหมุนเวียนครับพลังงานหมุนเวียนพลังงานน้ำพลังงานคลื่นพลังงานความร้อนใต้พิภพเรากำลังพูดถึงเทคโนโลยีชีวเทคโนโลยีทางทะเลครับ marine biology ครับเรากำลังพูดถึงการขุดเจาะสำรวจทรัพยากรอย่างยั่งยืนเรากำลังพูดถึงเรื่องของการวางโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจท้องทะเลครับอุตสาหกรรมใหม่อันนึงที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากเลยก็คืออุตสาหกรรม EV ครับ EV เนี่ยเวลาเรามองประเทศอาเซียนในน้ำเนี่ยมันเป็นซัพพลายเชนที่เข้ากันได้ดีกับซัพพลายเชนของประเทศไทยเลยครับเราสนับสนุนอุตสาหกรรม EV จำนวนมากใช่ไหมEastern Economic Corridor ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกของเราเนี่ยมีโรงงาน EV โรงงานรถยนต์ EV เต็มไปหมดแต่อย่าลืมนะฮะว่าอินโดนีเซียกับฟิลิปปินเนี่ยเขาเป็นประเทศหลักเลยในการผลิตตัวของวัตถุดิบที่จะมาทำแบตเตอรี่ EV นั่นก็คือ Eagle Cobalt แล้วก็ทองแดงในขณะที่ EV เนี่ยราคาของรถยนต์ EV 2ใน3มาจากประมาณ2ใน3มาจากแบตเตอรี่อีก1ใน3มาจากชิปคอมพิวเตอร์ครับซึ่งคนที่ทำชิปคอมพิวเตอร์แล้วจะมาแปะเข้ากันกับยานห่วงโซ่ที่เราประกอบในประเทศไทยได้ตัวของชิปยานยนต์พวกนี้เนี่ยทำเยอะมากในมาเลเซียครับทำเยอะมากในปีนังเพราะฉะนั้นถ้าเรามองไทยเชื่อมมาเลเซียเชื่อมอินโดนีเซียเชื่อมฟิลิปปินส์เราจะเห็นห่วงโซ่ประธาน EV ที่ครบวงจรที่สุดรองลงมาจากอีกที่หนึ่งนั่นก็คือจีนแผ่นดินใหญ่ครับแล้วในจีนแผ่นดินใหญ่เวลาเขาผลิตรถยนต์ EV เขาผลิตรถยนต์ EV พวงมาลัยอยู่ทางซ้ายครับของเราเป็นฐานการผลิตรถยนต์ EV พวงมาลัยอยู่ทางขวาครับเพราะฉะนั้นลองนึกภาพดูว่ากลุ่มไทยสับคอนผู้ประกอบการขนาดเล็กขนาดกลางถ้าอยากที่จะย้ายตัวเองจากซัพพลายเชนของรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในอ่ะคุณต้องมองซัพพลายเชนอันนี
1: ้
0: เห็นไหมฮะในกลุ่มบิมเพียก้าในกลุ่มอาเซียนในน้ำเนี่ยแหมมันมีอีกหลายเรื่องเลยนะที่บางทีเราอาจจะยังนึกไม่ถึง
1: อาจารย์ค่ะต้องเก็บไว้เล่าในคอร์สบ้างนะคะอาจารย
0: ์อุ้ยเรื่องนี้คุยกัน5วัน7คืนก็ไม่จบครับผมนั่งเล่าเรื่องอาเซียนโอ้โหปกติสอนยังเป็นเทอมครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาแบบ intensive แบบเนื้อแบบคลักๆมานั่งคุยกันในคอร์สนะฮะ
1: อาจารย์คะเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์ฉายภาพให้เราได้เห็นเนี่ยค่ะคือเห็นเป็นวงจรห่วงโซ่อุปทานเลยแต่คนจำนวนไม่มากค่ะอาจารย์ค่ะที่จะมองเห็นเป็นห่วงโซ่แบบนี้มันขาดการสื่อสารในด้านใดบ้างคะอาจารย์คะ
0: ผมคิดว่าเรื่องของเรื่องก็คือบางทีเรามองตลาดไกลตัวแต่เราลืมของที่อยู่ใกล้ตัวนะครับบางทีเรายังมีความเข้าใจผิดมองว่าโอ้ยประเทศเหล่านี้ล้าหลังด้อยพัฒนาเรายังยึดติดกับภาพของฟิลิปปินส์ที่เศรษฐกิจถดถอยต่อเนื่องเป็นคนป่วยแห่งอาเซียนถูกต้องไหมครับแต่ณวันนี้เขาโตปี 8% นะฮะแล้วที่สำคัญที่สุดคือประเทศอย่างเช่นฟิลิปปินส์เขามีอายุมัธยฐานนะ median age แค่25ปีนะฮะของเราเนี่ยอายุเฉลี่ยของกำลังแรงงานเรา40กลางๆถึง40ปลาย
1: ๆ
0: ของเขา25ปีแล้วเขาพูดภาษาอังกฤษกันได้เกือบทุกคนเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้เนี่ยเมื่อก่อนนี้อาจจะมีปัญหาใช่ไหมโอ้ยอยากจะเก่งต้องพูดเรื่องต้องใช้สเต็มใช่ไหม science engineer technology mathematics ถูกต้องไหมคร
2: ับ
0: แต่ว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยด้วยความที่มันมี generative

0: AI เงี้ยฮะด้วยความที่เป็น large language model นะครับคุณสั่งงาน AI ให้เขียนโปรแกรมเนี่ยคุณสั่งเป็นภาษาอังกฤษอ่ะเพราะนั้นฟิลิปปินส์เนี่ยเขามีแรงงานทางด้าน IT outsourcing ซึ่งมหาศาลมากแล้วมันกลายเป็นดาวรุ่งมากนะครับถัดจากฟิลิปปินส์ซึ่งมีกำลังซึ่งมีประชากร100ล้านคนคุณกำลังพูดถึงอินโดนีเซียที่มีอายุมัธยฐานหรือว่าอายุกำลังแรงงานอยู่ที่30ปีครับและประชากรเพิ่มขึ้นอย่างเรื่อยๆแน่นอนในระยะสั้นเขาอาจจะกำลังเจอวิกฤตเศรษฐกิจแต่ในระยะยาวเนี่ยตลาดขนาดยักษ์แบบนี้เนี่ยแล้วด้วยภูมิประเทศที่มันเป็นเกาะแก่งเนี่ยมันคือที่ที่ดีที่สุดของการลงทุนเรื่องของเทคโนโลยีถูกต้องไหมฮะไอ้พวกแพลตฟอร์มที่มันเป็นยูนิคอร์นอ่
1: ะ
0: มันก็ไอ้เงื่อนไขแบบนี้แหละที่มันห่างไกลทำให้คนไม่สามารถเดินทางมาทำอะไรที่มันเป็นฟิสิคอลกายภาพได้คนก็ต้องทำทุกอย่างผ่านแอปพลิเคชันแล้วด้วยความที่เป็นด้วยความที่เป็นคนรุ่นใหม่เขาใช้งานแอปพลิเคชันเรื่องพวกนี้เก่งมากเพราะนั่นจะเห็นแล้วว่ายูนิคอร์นจำนวนมากเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็อยู่ที่อินโดนีเซีย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วที่สำคัญที่สุดก็คือหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยมาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์แล้วก็ประเทศไทยเนี่ยรวมถึงสิงคโปร์ด้วยกำลังพัฒนาเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการเงินดิจิตอลร่วมกันยกตัวอย่างเช่นตอนนี้พร้อมเพย์ของไทยกับระบบการชำระเงินของสิงคโปร์แล้วเร็วๆนี้อินโดนีเซียเนี่ยกำลังจะเชื่อมโยงถึงกันได้ครับแปลว่าอะไรแปลว่าคุณไปเที่ยวสิงคโปร์คุณไม่ต้องแลกเงินนะฮะคุณเอาพร้อมเพย์ของคุณน่ะสแกนได้เลย
1: ค่ะ
0: บนเงื่อนไขเดียวในบัญชีคุณต้องมีเงินนะไม่ใช่หรออาจารย์ทำไมสแกนไม่ติด
1: ปืนลูกปืนสแกนไม่ได้
0: ไม่มีเงิน
1: อาจารย์คะความเป็นไปได้นี่คือเมื่อไหร่คะเนี่ยที่จะสามารถใช้พร้อมเพย์ในประเทศอาเซียนที่
0: ในส
1: ิ
0: งคโปร
1: ์
0: เก
1: ิ
0: ดในส
1: ิ
0: งคโปร์เกิดขึ้นไปแล้วครับใน
2: ที่ทานกับสิงคโปร์ได้แล้ว
0: ใช่ในอินโดนีเซียเนี่ยคิวริสนี่เข้าใจว่าเริ่มทดลองแล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่าภายในปีนี้ปีหน้าเนี่ยใช้แน่ๆนะครับแล้วก็จะตามมาด้วยมาเลเซียกับฟิลิปปินส์ครับเพราะนั้นต้นทุนในการทำธุรกรรมมันลดลงทันทีและมันโปรโมทนักท่องเที่ยวได้ทันทีถูกต้องไหมครับแต่หลายท่านอาจจะไม่ทราบว่า3ประเทศที่เขาเป็นเขาเรียก Coral Triangle พื้นที่ที่มีทรัพยากรทางทะเลในเรื่องของปะการังสมบูรณ์ที่สุดในโลกเนี่ยอยู่ใน3ประเทศนี้ครับคืออินโดนีเซียฟิลิปปินส์แล้วก็ติมอร์เลสเต้ติมอร์เลสเต้มีทรัพยากรมีสถานที่ท่องเที่ยวมีความเป็นโปรตุเกสแต่ยังไม่มีโรงแรมยังไม่มีร้านอาหารและไอ้สองอย่างนี้คือสิ่งที่ประเทศไทยเราเก่งไม่ใช่หรอ
1: yeah.
0: โรงแรมอาหาร wellness tourism นี่คือโอกาสที่เราน่าจะไปลงทุนกับเขาโดยที่ในทางประวัติศาสตร์เนี่ยเรากับติมอร์เนี่ยใกล้ชิดกันมากเพราะเราไปช่วยเขาในการสร้างประเทศขึ้นมาครับ
1: yeah.
0: ในช่วงที่เขาเรียกร้องเอกราช
2: เรามีทหารไทยมีสมเด็จประเทศท่านทรงงานในเรื่องของโรงเรียนด้วยใช่ไหมครับให้กับเขา
0: ใช่ครับถูกต้องครับเพราะฉะนั้นอยากฟังต่อต้องสมัคร CEO of Us รุ่นที่3
1: ใช่ค่ะหมายเลขโทรศัพท์ขออนุญาตเติมเลยก็แล้วกันนะคะ0944803076 0944803034และ0943966669นะคะวันนี้ข้อมูลที่อาจารย์ได้กรุณานำมาเนี่ยเราไม่ได้นัดกันมาก่อนนะแต่ว่ามาสอดคล้องกันพอดีเลยนะคะแล้วก็เชื่อได้ว่า
2: ค
1: ุณผู้ฟังนะคะที่สนใจเข้าร่วมสมัครโครงการนี้เนี่ยจะได้ฟังข้อมูลอะไรอีกมากมายนะคะที่อาจารย์บอกว่าเล่า3เดือนก็ยังไม่หมดเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะไปสามารถฟังกันต่อได้นะคะ
2: ครับผมก็ยังพอมีเวลาอีกนิดนึงนะครับขอถามอาจารย์นิดนึงนะครับว่าอย่างประเทศโมซัมบิกประเทศอะไรที่ในแอฟริกาที่เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเนี่ยเขาใช้ภาษาโปรตุเกสใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับถูกต้องครับเขาเป็นกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาโปรตุเกสนะครับกลุ่มนี้เนี่ยเป็นประเทศที่มีเอาจริงนะศักยภาพสูงนะครับแล้วก็คนไปได้ก่อนเนี่ยได้เปรียบเพราะว่าทรัพยากรที่น่าอุดมสมบูรณ์มากนะครับเราพูดเฉพาะประเทศใหญ่คือแองโกลากับโมซัมบิกนะครับอย่างเซาโทเมพรินซิเพนี่ถ้าจะเดินทางจากประเทศไทยนั่งบิน4ต
2: ่
0: อแต่มันเป็นเกาะซึ่งแบบธรรมชาติมหัศจรรย์มากผมมีเพื่อนอยู่ที่เซาโทเมพรินซิเพผมไม่เคยไปนะครับแต่ว่าเคยเห็นรูปเคยเห็นอะไรตรงนี้อะไรของเขามันโอ้โห สวยจริง
3: นะครับ
2: มันจะมีเรื่องการบินนี้จะบินตรงกัน

0: ได้ไหมครับอาจารย
1: ์สงสัยจะยากครับเพราะว่าดีมานด์มันต่ำมากใช่ไหมครับประชากรก็ไม่ได้เยอะอะพวกแบบนี้กินีบีซาวเคปเวิร์ดซาโตเมปรินซิเพอีควิทอรัลกินีอย่างเงี้ยหลายๆท่านต้องไปดูแผนที่ด้วยซ้ำว่าอยู่ตรงไหนนะครับแต่ว่าที่ที่เราไปกันมาแล้วแล้วแหมเขามีภูเขาแบบอ่ะภูเขานี้มีน้ำมันภูเขานี้มีทองคำอย่างเช่นแองโกลาอย่างเงี้ยหรือว่าอ่ะภูเขานี้มีพลอยอย่างโมซัมบิกอย่างเงี้ยเขาไม่ได้พูดกันเป็นแหล่งนะพูดเป็นภูเขา
2: ภูเขาคือมีครับผมต้องมาต่อกันแล้วล่ะครับอาจารย์เรื่องนี
3: ้วันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอาจารย์อย่างยิ่งเลยนะคะ
0: ครับครับ
2: สวัสดีคุณมากนะคะครับสวัสดีครับแล้วเราสามคนก็ลากันไปเลยนะครับพบกับคุณมอนี่เจ๊ได้ใหม่พรุ่งนี้หกโมงเช้าถึงเจ็ดโมงครึ่งครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ครับ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
5: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
4: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไปจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
6: ถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
4: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
7: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:32 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะคะเช่นเคยค่ะพบกันเป็นประจำเช้าๆแบบนี้ 7:30 ถึง 8:00 กับทางสถานีวิทยุ FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้าวันนี้เราพบกันนะคะในวันพุธที่29กรกฎาคม2569ค่ะเป็นวันขึ้น15ค่ําเดือน8ปีมะเมียนะคะก็เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกหนึ่งวันนะคะหลายคนก็ไปทำบุญตักบาตรกันแต่เช้าเมื่อวานก็เป็นวันหยุดวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะคะหลายคนก็มีวันหยุดยาววันนี้ก็มาอยู่กับคุณสัสิธรสังสมธนะดิฉันเยมินแหวนเครือสวัสดีค่ะคุณสัสิธร
0: สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันพระใหญ่นะคะวันอาสาฬหบูชาด้วยนะคะค่ะเราวันนี้มีหลากหลายประเด็นให้ติดตามในหน้าหนังสือพิมพ์ด้วยค่ะ
1: ค่ะก็ขอเริ่มกันที่เมื่อวานนี้ก่อนนะคะเมื่อวานนี้เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ทั่วไทยเลยที่มีการถวายพระพรชัยมงคลนะคะแล้วก็ในส่วนของส่วนกลางนะคะเมื่อวานนี้ในช่วงเวลา 17:50 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณพระอุโบสถ

0: วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระบรมมหาราชวังโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิลาศกัลยาณีโดยเสด็จด้วยค่ะในการนี้นะคะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้รวมไปเสด็จนะคะพระราชดำเนินด้วยนะคะณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์หลายฉบับนะคะแทบจะครึ่งหน้าเลยของทุกหน้าฉบับนะคะก็มีภาพนะคะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชมพรรษา28กรกฎาคม2569ส่งรับการถวายพระพรของบรรพชิตจีนและยวนณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังค่ะนอกจากนี้นะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News มีหลายภาพเลยนะคะก็มีภาพถวายพระพรของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะโดยมาพร้อมกับคู่สมรสนำประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา28กรกฎาคม2569รวมไปถึงเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องทั่วท้องสนามหลวงนะคะส่วนกองทัพอากาศก็จัดพิธียิงสลุดหลวง21นัดเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชมพรรษา28กรกฎาคมขณะที่ชาวไทยทั่วประเทศร้อยใจถวายพระพรชัยมงคลทั่วกันค่ะ Daily News พาดหัวเสด็จพระราชพิธีวันเฉลิมพระชมพรรษาครบรอบ74พรรษาผองไทยทั่วล่าถวายความจงรักภักดีในหลวงพระราชินีเสด็จไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามค่ะ
1: ขณะที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะก็มีพาดหัวข่าวและภาพข่าวเช่นกันค่ะในหลวงราชินีเสด็จพระราชพิธีเฉลิมพระชน74พรรษานายกนำถวายพระพรชัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569ณพระบรมมหาราชวังและทรงสถาปนาสมณศักดิ์สมเด็จพระราชาคณะนายกเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์175รูปถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569พร้อมนำถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินก่อนลงนามถวายพระพรชัยมงคลทหาร3เหล่าทัพยิงสลุดหลวง21นัดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวช่วงค่ำนายกและภริยาเป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงรัฐบาลจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติค่ำวันที่29กรกฎาคมค่ะส่วนหนังสือพิมพ์แนวหน้านะคะก็มีภาพข่าวและพาดหัวข่าวเช่นกันค่ะในส่วนของภาพข่าวนะคะเป็นภาพกองทัพบกโดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่1กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ยิงสลุดหลวง21นัดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยทำการยิงพร้อมกันทั้ง3เหล่าทัพเวลา 12:00 นวันที่28กรกฎาคม2569ณท้องสนามหลวงส่วนอีกภาพหนึ่งนะคะเป็นภาพของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณบริเวณท้องสนามหลวงค่ะ
0: ค่ะและในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะก็มีภาพที่ประสบนิกรทุกหมู่เหล่าค่ะร่วมถวายเป็นพระราชกุศลมีช้างแห่ย่อตัว ให้นาคลงจากหลังเข้าพิธีอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะที่วัดพระศรีอานอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีค่ะรวมไปถึงในส่วนของชลบุรีนะคะก็มีลูกช้างแสนรู้จากสวนนงนุชพัทยาค่ะใช้งวงหยิบผู้การบรรจงเขียนตัวอักษรทรงพระเจริญถวายความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569อันนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะส่วนข่าวสดเนี่ยพาดหัวบอกว่าทั่วไทยเทิดในหลวงถวายพระพรร่วมตักบาตรทำบุญทั้งแผ่นดินเปล่งเสียงทรงพระเจริญกึกก้องสองล้นกล้าวเสด็จพระราชพิธีวันเฉลิมปิติในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณวัดพระศรีรัตนศาสดารามค่ะเดี๋ยวช่วงแรกนะคะก็เท่านี้ก่อนแล้วกันช่วงหน้าค่ะมีประเด็นเรื่องของการเมืองเมื่อวานค่อนข้างดุเดือดเลยนะคะจากการให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีประเด็น2น1พนะคะก่อนหน้านี้มีข่าวว่าร้าวแต่ว่าล่าสุดค่ะนายกก็โชว์ภาพหวานนะคะเดี๋ยวติดตามรายละเอียดช่วงหน้าค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากอยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขไปตามที่แบมกำหนด
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อค่ะไปที่ประเด็นร้อนทางการเมืองนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้โพสต์ภาพที่ถ่ายร่วมกับนายเนวินชิดชอบหรือว่าครูใหญ่พรรคภูมิใจไทยประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแกนนำพรรคภูมิใจไทยลงเฟซบุ๊กนะคะระบุว่าสัมพันธ์ #นนพร้าวฉานปานแครมบูเล่ต่อมานายพิพัฒน์ก็ได้นำโพสต์ของนายอนุทินไปแชร์ต่อพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่า #นนพครับสำหรับแครมบูเล่ซึ่งก็เป็นขนมหวานฝรั่งเศสคลาสสิกนะคะหลังจากนั้นค่ะทางนายอนุทินชาญวีรกูลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้สัมภาษณ์ที่กระทรวงมหาดไทยถึงโพสต์ดังกล่าวนะคะว่าสื่อช่วยมาเทรนหน่อยเวลาตั้งคำถามให้มันแตกแยกกันแบบนี้ทำไมต้องเคลียร์ใจคุณอยู่ในบ้านผมเหรอถ้าไม่อยู่ก็ไม่ต้องถามเป็นเรื่องในบ้านมีเรื่องอะไรที่ต้องเคลียร์ใจอยู่กันมากี่ปีแล้วอยู่กันมาตั้งแต่คุณยังไม่จบมหาวิทยาลัยเลยนี่เป็นเรื่องในครอบครัวของผมเป็นเรื่องภายในของพรรคผมไม่ใช่ธุระของใครที่ต้องมานั่งรับทราบผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าจะฝากอะไรถึงคนที่ออกมาปล่อยข่าวหรือไม่นายอนุทินก็ตอบว่าไม่ฝากเป็นเรื่องในบ้านสมมติมีปัญหาจริงก็เคลียร์ในบ้านแค่นั้นและไม่เคยมีเพราะถ้ามีคงไม่ได้คบหากันมานานขนาดนี้เราอยู่ด้วยความเป็นพี่เป็นน้องให้เกียรติกันนักข่าวต้องไม่ถามแบบนี้บางทีกำลังคิดอย่างอื่นอยู่มาถามก็เผลอต่อไปพวกคุณก็ไปพาดหัวกันอีกอย่างมันไม่ดีเราต้องเป็นนักข่าวที่มีคุณภาพมืออาชีพประเด็นนี้ค่ะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะสยบร้าว2 น1พหนูโชว์ภาพตอกสื่อปั่นข่าวลั่นเป็นเรื่องในครอบครัวเมียครูใหญ่โพสต์ปริศนาอนุทินไล่ขันน็อตบิ๊กมอทอ ดับกระแสข่าวร้าว2น1พเสี่ยหนูโชว์ภาพหวาน3ผู้ทรงอิทธิพลขั้วน้ำเงินถ่ายร่วมกันฉุนสื่อถามจี้จุดเคลียร์ใจลั่นเรื่องในบ้านเคลียร์กันจบไม่ต่อ

0: ความยาวเมียครูใหญ่เล่นแรงเลี่ยมจัดก็ตัดทิ้งดีก็คบทรยศก็ตัดทิ้งขันน็อตบิ๊กมอทอปั่นผลงานตัดกาฝากกระทรวงมหาไทยพิพัฒน์มึนซ้อต่ายโพสต์ดุบอกไม่เข้าใจทรงศักดิ์สั่งฟ้องยิ่งชีพที่บึงการสวเตี๋ยวไก่โต้มีคุณสมบัติครบถ้วน DSI ยันหากหลักฐานหัวสวอยู่ในสำนวนเผยเตรียมสั่งฟ้องผู้ต้องหาเพิ่มเติมส่อยื้อคดีไปอีกอ้างหลักฐานไม่พอหนิมเจาะอุทธรณ์เดินหน้าเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมก็เป็นพาดหัวข่าวที่รวมเรื่องการเมืองไปด้วยเลยนะคะนอกจากนี้ยังมีภาพของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยโพสต์โชว์ภาพที่ถ่ายร่วมกับนายเนวินชิดชอบครูใหญ่และนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกแกนนำคนสำคัญของพรรคยันสัมพันธ์2น1พไม่มีร้าวฉานค่ะ
1: ขยายความเรื่องหัวสวนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามีรายงานเมื่อวานนี้จากกรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะเปิดเผยถึงกรณีที่พรรคฝ่ายค้านนำโดยนายภริศวัชรศิลป์หรือไอติมส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมด้วยนายยิ่งชีพอัจฉานนท์หรือเป๋าผอ.ไอลอค่ะที่ได้นำคำให้การของพยานและเอกสารบางส่วนที่อ้างว่าเกี่ยวข้องกับคดีหัวเลือกสว.มาเปิดเผยต่อสาธารณะก็มีเนื้อหาอ้างถึงการจัดซื้อตั๋วเครื่องบินการจัดที่พักการพาผู้สมัครบางส่วนมาร่วมกิจกรรมบนเรือล่องแม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงการประชุมและการจัดทำโพยลงคะแนนเลือกสว.ค่ะทั้งนี้ทางคณะพนักงานสอบสวนนะคะมีการรายงานค่ะตามหลักการหากพยานให้ข้อมูลหรือคำให้การในชั้นสอบสวนรายละเอียดดังกล่าวจะถูกบันทึกไว้เป็นส่วนหนึ่งของสำนวนคดีอยู่แล้วที่ผ่านมา DSI ไม่เคยเปิดเผยรายละเอียดในสำนวนคดีอีกทั้งพยานหลักฐานของสำนวนคดีของ DSI ก็คืออ้างยี่ฟอกเงินสว.แล้วก็สำนวนของคณะอนุกรรมการสืบสวนและไต่สวนส่วนกลางนะคะที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการดูหลักฐานตรงนั้นนะคะโดยเฉพาะสำนวนคดีหัวสว.ซึ่งก่อนหน้านี้คณะที่26มีมติดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาแล้ว229รายในสำนวนนี้ผ่านการกลั่นกรองไปถึงชั้นอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งคณะที่36ล่าสุดอยู่ในชั้นของคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งส่วนใหญ่กกต.ก็จะมีทีมงานในการช่วยตรวจสอบสำนวนแล้วก็รายละเอียดข้อเท็จจริงทั้งนี้ค่ะทาง DSI นะคะยังเผยอีกส่วนหนึ่งถึงความคืบหน้าคดีอ้างยี่ฟอกเงินสว.ของ DSI ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมตามคำสั่งอัยการคดีพิเศษในการสอบปากคำพยานเพิ่มและได้นำเอาเอกสารรายงานธุรกรรมการเงินจากสถาบันธนาคารผู้เกี่ยวข้องในคดีนำมาตรวจสอบเรียบร้อยแล้วค่ะจากเดิมที่ DSI สั่งฟ้องไปทั้งสิ้น8รายด้วยกันนะคะประกอบด้วยเครือข่ายพรรคใหญ่2รายแล้วก็สว.ตัวจริง2รายแต่อัยการเห็นว่าจำนวนผู้ถูกกล่าวหายังไม่สอดคล้องกับพยานหลักฐานจึงสั่งสอบเพิ่มเติมขณะนี้พยานหลักฐานที่บ่งชี้ในคดีอ้างยี่ฟอกเงินสว.ของ DSI ท้ายสุดอาจมีการสรุปสำนวนการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาเพิ่มเติมที่มีเส้นเงินเชื่อมโยงกับขบวนการเลือกหัวสว.ระดับประเทศนะคะโดยไม่ได้มีเพียง8รายดังที่ก่อนหน้านี้เป็นข่าวนะคะแต่ว่าด้วยความที่อัยการสั่งรวบรวมสำนวนเข้ากับสำนวนกกต.ค่ะก็ต้องให้มีการพิจารณาเพิ่มเติมอย่างรอบคอบนะคะประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดรวมประเด็นการเมืองเรื่องของ2น1พไว้ด้วยกันนะคะสำหรับข่าวสดค่ะพาดหัวหนูเนพิพัฒน์สยบร้าวโชว์หวานโต้ข่าวลือกกต.ส่อเลื่อนชี้หัววุฒอีกเดือน DSI โต้ปล่อยเกียร์ว่างคดีอ้างยี่สองสว.อำนาจเจริญเจาะฟ้องยิ่งชีพเขียงหมูร้านเตี๋ยวไก่ปิดชั่วคราวอนุทินโพสต์รูปหนูเนวินโชว์สัมพันธ์หนูเนวินพิพัฒน์โชว์สัมพันธ์แน่นปึกสยบปมร้าวซัดคนปล่อยข่าวแตกแยกค่ะ
0: จากคดีหัวสว.มาที่คดีโกงสอบท้องถิ่นนะคะนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้พูดถึงความคืบหน้าการตรวจกระดาษคำตอบข้อสอบท้องถิ่นประจำปี68ว่ากระดาษคำตอบของผู้สอบ 279,949 คนรวมทั้งที่สอบไปตั้งแต่เดือนธันวาคม68ส่วนของภาคใต้ที่สอบเมื่อเดือนกุมภาพันธ์69 19หลังประกาศผลและบรรจุมีการขึ้นบัญชีเดิมไว้ 55,193 คนภายหลังพบว่าได้มาโดยผิดปกติไม่สุจริตไม่เป็นไปตามกระบวนการสอบที่ควรจะเป็นต้องยกเลิกบัญชีนั้นและใช้บัญชีที่ถูกต้องทั้งนี้ไม่ได้ตรวจกระดาษคำตอบใหม่เนื่องจากถูกตรวจตั้งแต่วันที่สอบมีตัวเลขดิจิทัลกำกับวันเวลาชัดเจนเป็นบัญชีที่ถูกต้องค่ะ

0: ซึ่งประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์แนวหน้าวันนี้ค่ะตรวจกองสอบจบแล้วฟัน 5,925 คนสั่งถอนบรรจุทั้งหมดอีก 11,030 รายเฮไปต่อเล็งขึ้นแบล็คลิสต์มสว.นายกลุยกู้ศรัทธามท.อนุทินเรียกประชุมผู้บริหารมหาดไทยปลุกวิญญาณใช้วิกฤตสร้างศรัทธาประชาชนหลังเจอมรสุมโกงสอบท้องถิ่นจนน่วมและเน่าไปทั้งคลองหลอดชี้ต้องเอาหญ้ากาฝากออกก่อนกลืนหญ้าดีหมดเดินหน้าแอคชั่น8อุ่นเครื่องเพิกถอน 3,000 รายด้านเซมเบ้เผยคืบหน้าแก้ปัญหาทุจริตสอบท้องถิ่นแอคชั่น890มีการจัดแรงกิ้งคะแนนใหม่พบ 5,925 รายแก้คะแนนส่วนคนที่สุจริตบรรจุไปแล้ว 11,030 คนไร้ปัญหาสัปดาห์หน้าถกกสท.สรุปวิธีปฏิบัติผู้สอบ3กลุ่มรับมีหารือกฤษฎีกากรมบัญชีกลางและอสส.ขึ้นแบล็คลิสต์ค่ะ
1: ค่ะซึ่งในส่วนของกองปราบปรามนะคะก็มีรายงานว่าทางพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้กำกับผู้บังคับการปราบปรามได้มีการมอบหมายให้พันตำรวจเอกเนติวิทย์ธนาสิทธินิติกุลผู้กำกับการ2บกป.นำคณะพนักงานสอบสวนเดินทางไปแจ้งข้อหาเพิ่มกับ3ผู้ต้องหาที่ควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำนะคะซึ่งก็ประกอบด้วยนายวินธนพัชรโภคินที่ปรึกษาผอ.สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นางสาวสัตตพรธนพัชรโภคินน้องสาวของนายวินแล้วก็จ่าสิบตรีดร.พิชิตทั้งพรมหรือว่าจ่าพิชิตผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีในข้อหามาตรา157นะคะประกอบมาตรา86ซึ่งก่อนหน้านี้ถูกแจ้ง3ข้อหาได้แก่อ้างยี่ซ่องโจรทำลายเอกสารผู้อื่นตามมาตรา188แล้วก็พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์รวมไปถึงเช่นเดียวกันกับผู้ต้องหาอีก11รายที่ถูกปปช.และปปป.บุกจับกุมขณะนั่งแก้ข้อมูลการสอบนะคะที่มีการถูกแจ้งข้อหา4ข้อหาเดียวกันนี้ค่ะในส่วนของนายธีรุตสุภวิบูลผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็นายเรืองเดชสิริกิจผอ.สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒจะถูกแจ้งข้อหาด้วยรวม7ข้อหาก็ประกอบด้วยเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ทำเอกสารกรอกข้อความลงในเอกสารดูแลเอกสารหรือกระทำการปลอมเอกสารโดยอาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่นั้นเป็นเจ้าพนักงานทำหน้าที่เอกสารรับเอกสารในการปฏิบัติตามหน้าที่รับรองเป็นเอกสารว่าตนได้กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาร่วมกันเอาไปเสียซึ่งเอกสารใดของผู้อื่นในการที่น่าจะเกิดความเสียหายร่วมกันปลอมเอกสารราชการร่วมกันเปิดผนึกเอาจดหมายโทรเลขหรือเอกสารใดซึ่งเปิดผนึกของผู้อื่นไปเพื่อล่วงรู้ความเพื่อนำไปหรือเอกสารเช่นนั้นนำออกไปเปิดเผยและสุดท้ายร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมนะคะเดลี่นิวส์ประเด็นนี้ธีรุตเรืองเดชกระอัก7ข้อหาหนักโยงทุจริตสอบท้องถิ่นปราบปรามลุยคุกแจ้งจ่าพิชิตพวกเพิ่มหนูถกกู้วิกฤตกระทรวงมหาไทยฟัน7ข้อหาหนักธีรุตเรืองเดชโกงสอบท้องถิ่นกองปราบเตรียมบุกเรือนจำแจ้งข้อหาเพิ่มจ่าพิชิตและพวกค่ะ
0: ขอพักกันอีกสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามพาดหัวข่าวกันต่อค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายนะคะมีความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวขนาด 7.1 ในญี่ปุ่นที่เกิดขึ้นช่วงเย็นวานนี้ค่ะส่งผลให้โครงสร้างอาคารพังถล่ม

มีผู้เสียชีวิตนะคะล่าสุดก็5รายแล้วค่ะและมีผู้บาดเจ็บรวมถึงสูญหายอีกเป็นจำนวนมากโดยแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวานนี้นะคะมีขนาด 7.1 ศูนย์กลางอยู่ที่ระดับความลึกประมาณ10 กิโลเมตรในจังหวัดคุมา

0: าซากิคาโกชิมะฟุกุโอกะซากะโออิตะและมิยาซากิขณะที่สำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของญี่ปุ่นก็ออกประกาศเตือนภัยสึนามิด้วยนะคะก็คาดการณ์ว่าอาจมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรซัดเข้าหาชายฝั่งก่อนจะยกเลิกประกาศเตือนในอีกราว2ชั่วโมงต่อมาโดยมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายค่ะบาดเจ็บในอีกหลายเมืองรวมกว่า390รายและมีผู้สูญหายอย่างน้อยอีก24รายในจำนวนผู้เสียชีวิต5รายมีอยู่3รายเสียชีวิตในเหตุระเบิดและอาคารพังถล่มจากแก๊สรั่วที่ห้างสรรพสินค้าอีออนมอลล์คุมาโมโตะในเมืองคาชิมะจังหวัดคุมาโมโตะซึ่งหลังเหตุแผ่นดินไหวนะคะก็ได้มีการอพยพลูกค้าและพนักงานราว200คนแต่ยังมีผู้คนติดค้างอยู่ภายในอย่างน้อย 20-30 คนค่ะก็คาดว่าส่วนใหญ่ก็เป็นพนักงานของห้างเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและหน่วยกู้ภัยก็เร่งทำงานอย่างต่อเนื่องแข่งกับเวลาตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนเพื่อเคลียร์เศษซากอาคารและค้นหาผู้ที่ติดค้างโดยนอกจากพบผู้เสียชีวิต3รายเจ้าหน้าที่สามารถช่วยชีวิตออกมาได้แล้วอย่างน้อย 4-5 รายขณะที่มีรายงานผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้55รายค่ะ
1: ค่ะมาที่เรื่องใต้นะคะตอนนี้มีรายงานข่าวการเลื่อนถกสันติสุขใต้นะคะจากเหตุการณ์ไม่สงบที่เกิดขึ้นในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะเลื่อนถกสันติใต้เหตุถล่ม5ศพผอ.ข่าวกรองฉะบนโต๊ะคุยกันดีแต่ทำตรงข้ามไทยเบรกโต๊ะพูดคุยสันติสุขไม่มีกำหนดจี้กลุ่มเห็นต่างใน3จังหวัดใต้แจงเจตนาโจมตีฐานปราณาราธิวาส5ศพที่ย้อนแย้งกับบรรยากาศการพูดคุยเริ่มต้นมาด้วยดีเผยนายกย้ำแนวทางการพูดคุยต้องแก้ไขปัญหาระยะยาวไม่ใช่เรื่องการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแบบเร่งด่วนที่จะต้องวิ่งเข้าหาโต๊ะเจรจาทันทีที่เกิดเหตุแต่ทุกอย่างต้องดำเนินไปตามกรอบเวลาและระยะเวลาที่เหมาะสมขณะที่ชาวบ้านและเยาวชนอำเภอระแงะรวมตัวชูป้ายรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงประณามการสูญเสียเจ้าหน้าที่ยืนยันชุมชนต้องการความสงบสุขยั่งยืนก็มีภาพประกอบด้วยนะคะมีภาพประกอบที่ประชาชนออกมาต้านความรุนแรงชาวบ้านและนักเรียนในพื้นที่รวมตัวเดินรณรงค์หยุดละเลิกก่อความไม่สงบต่อต้านการใช้ความรุนแรงแสดงความไว้อาลัยแก่เจ้าหน้าที่ผู้เสียชีวิตในพื้นที่ตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสค่ะ
0: ขณะที่หนังสือพิมพ์แนวหน้านะคะก็มีประเด็นเรื่องของรองผบตรค่ะสีกากีสะเทือนรองผบตรทุบโต๊ะลั่นไม่สมัครใจย้ายสะเทือนตำรวจรองไม้รองผบตรอาวุโสอันดับหนึ่งร่อนหนังสือถึงผบตรยันไม่ขอโอนย้ายไปยังส่วนราชการอื่นอ้างไม่ถนัดงานอื่นชี้อยู่ที่ตำรวจเกิดประโยชน์กว่าค่ะ
1: ค่ะนิดนึงนะคะเรื่องบัตรสวัสดิการเฮขยายรับสิทธิ์ลดประปาถึง30กันยายน69กปน.พร้อมรับ3จังหวัดลงทะเบียนยืนยันเหตุทั่วหน้าการประปาขยายเวลาลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำตามโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี69มท.3 เจเสสสั่งกปน.เตรียมความพร้อมระบบอำนวยความสะดวกประชาชนค่ะสุดท้ายนะคะมาที่เรื่องนี้นะคะเป็นข้อมูลจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ะโดยพลเอกมณีจันทิพย์เปิดกิจกรรมรณรงค์ตรงกับวันนี้เลยวันอาสาฬหบูชานำเยาวชนเรียนรู้หลักธรรมสืบสานพระพุทธศาสนาณวัดมุจรินทวาปีณวัดมุจรินทวาปีวิหารจังหวัดปัตตานีที่วัดมุจรินทวาปีวิหารพระอารามหลวงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีค่ะพลเอกมณีจันทิพย์ที่ปรึกษากอรมน.ภาค4ส่วนหน้าได้ไปเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปี2569มีคณะผู้บังคับบัญชาส่วนราชการคณะครูและนักเรียนนักศึกษาจาก4สถาบันในพื้นที่ร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะกิจกรรมครั้งนี้เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือของกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าร่วมกับภาคีเครือข่ายองค์กรชาวพุทธครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ศึกษาหลักธรรมน้อมนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตพร้อมร่วมศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์เยี่ยมชมนิทรรศการและเข้าฐานการเรียนรู้เพื่อสืบสานวิถีพุทธเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและสร้างความสงบสุขร่มเย็นในพื้นที่อย่างยั่งยืนข้อมูลดีๆแบบนี้ขอบคุณอย่างสูงจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ะ
0: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าวค่ะคุณเยมินแหวนเครือและดิฉันสสิธรสั่งสมธนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับทุกการติดตามสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันกระทรวงการต่างประเทศเผยคนไทย455คนในคูมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นปลอดภัยหลังเกิดแผ่นดินไหว 7.1นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าตามที่ได้เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.1 วานี้ที่จังหวัดคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นมีจุดศูนย์กลางที่เมืองฮิกาวะโดยรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนถึงจังหวัดคาโกชิมะฟูกูโอกะซากะนางาซากิมิยาซากิโออิตะและยามากุจินั้นได้รับแจ้งจากสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟูกูโอกะว่าในบริเวณดังกล่าวเกิดความเสียหายเป็นวงกว้างและกระทบต่อการให้บริการและโครงสร้างพื้นฐานเช่นระบบขนส่งสาธารณะรถไฟและรถไฟความเร็วสูงหยุดให้บริการในหลายเส้นทางรวมถึงสนามบินของจังหวัดคูมาโมโตะที่หยุดให้บริการในขณะนี้ตลอดจนการให้บริการไฟฟ้าประปาในหลายพื้นที่ทั้งนี้มีคนไทยพำนักอยู่ในจังหวัดคูมาโมโตะจำนวนประมาณ455คนซึ่งสถานกงสุลใหญ่ได้ติดต่อชุมชนไทยแล้วทราบว่าปลอดภัยดีแต่อาจได้รับผลกระทบจากการหยุดจ่ายไฟฟ้าน้ำประปาแก๊สเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยรวมถึงบางรายได้อพยพไปอยู่ในศูนย์พักพิงตามคำแนะนำของทางการท้องถิ่นโดยไม่มีรายงานว่าคนไทยที่อยู่ในจังหวัดอื่นๆที่รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนได้รับผลกระทบที่รุนแรงนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ากราบไหว้วัดพระธาตุนครศรีธรรมราชกันอย่างเนืองแน่นหลังได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกนุชรีแรกรุ่นรายงานค่ะ
1: ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังจากได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมแห่งแรกของภาคใต้แห่งที่9ของประเทศไทยได้มีนักท่องเที่ยวเดินทางหลั่งไหลกันเข้ามากราบไหว้และเยี่ยมชมมากกว่าปกติโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลวันเข้าพรรษาและอาสาหบูชานักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดและต่างชาติหลั่งไหลกันเข้ามาอย่างเนืองแน่นและคึกคักมากเป็นพิเศษโดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เดินทางมากราบไหว้พระบรมธาตุเจดีย์บอกว่าอยากจะมาร่วมชื่นชมและยินดีที่วัดพระมหาธาตุได้ขึ้นเป็นมรดกโลกตามคำกล่าวที่บอกว่าเกิดมาหนึ่งชาติให้ได้กราบพระธาตุเมืองนครนุชรีแรกรุ่นสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
5: เทพไทยหรอปากสะอาด
6: แม่เทพไทยปากสะอาด
7: เทพไทยปากสะอาด
8: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
6: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
9: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่า

0: ประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: เสียงเพี้ยวมียา

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417-69A
1: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
3: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: คำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
8: วันหยุดยาวของหลายท่านนะครับแต่ลูกทุ่งมหานครไม่มีวันหยุดนะครับตลอดทั้ง24ชั่วโมงนะครับไม่ว่าคุณผู้ฟังจะไปทำบุญนะครับแห่งหนตำบลไหนนะครับ
9: ไปเที่ยวพักผ่อน
8: หรือหยุดยาวแบบนี้นะครับพูดคุยกันออกอากาศผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับมารับสายพูดคุยกันในช่วงเวลาพาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ภาคกันนะครับสวัสดีครับ
10: สวัสดีค่ะ
8: เรียนสายคุณอะไรครับ
10: ปูสามโคกค่ะ
9: คุณปูสามโคก
8: ปูสามโคกอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาหรือเปล่าครับ
10: ค่ะอยู่ค่ะ
8: หรออ
9: ย่างนี้รู้จักเจ๊สีสามโคกไหมคะ
10: ใครนะคะ
9: รู้จักร้านก๋วยเตี๋ยวเจ๊สีสามโคกไหมคะ
10: ไม่รู้จักค่ะรู้แต่ร้านกันเองค่ะเส้น347
8: ไปทำความรู้จักกับเจ๊สีกันน่ารัก
9: เขาอยู่สามโคก
8: เออ
9: บอกว่ามาจาก
8: ร้านก๋วยเตี๋ยวเขาอร่อยอร่อยมากๆเจ๊สีสามโคกในวันหยุดยาวนี่ไปโดนต้องไปโดนวันนี้เขาก็เปิดนะ
10: ค่ะ
9: ค
8: นสามโคกก็ต้องไปรู้จักนะของดีของอัตลักษณ์ของสามโคกปทุมธานีนะครับเมื่อวานนี้ผมก็ไปอุดหนุนนะครับให้กำลังใจไอศครีมสียาภัยซึ่งอร่อยมาก
9: เป็นมีเป็นไอศครีมไข่แข็งใช่ไหมคะใส่ไข่ด้วย
8: ใช่กัสยาแล้วกัสยาก็ไม่ไปอ่ะ
9: กัสยาก็แบบว่า
8: ไม่อยากเลยกัสยาก็แบบหนูไม่ไหวหนูป่วยหนูนู่นหนูนี่อะไรอย่างเงี้ย
9: หนูหายแล้วหนูหายแล้วแล้วทำอะไรอยู่ที่สามโคกคะ
10: ขายของค่ะ
9: ขายของขายอะไรเอ่ย
10: ขายพวกของชำอะค่ะ
9: พวกของชำทั่วไปมีผักมีของสดอะไรนี้ด้วยไหมคะ
10: มีผักมีของแห้งมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกเบ็ดเสร็จ
9: อ๋อเปิดร้านกี่โมงถึงกี่โมงคะ
10: เปิดตั้งแต่หกโมงปิดสองทุ่มค่ะ
9: หกโมงเช้าปิดสองทุ่ม
8: หูยาวเหมือนกันเนาะ
9: นานนะ
10: ค่ะ
9: ก็เหมือนอยู่บ้านใช่ไหมคะเปิดที่บ้านเนาะ
10: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
8: ก็ไม่ต้องไปไหนเลย
9: ใช่ใช่ค่ะ
8: ทำกับข้าวทานอะไร

0: ไปครับวันนี้เมนูเช้าวันนี
1: ้ยังเลยค่ะจะไปใส่บาตรค่ะ
0: โอ้จะไม่ใส่สายจังเลยอะครับ8 โมงแล้ว
1: ค่ะ
0: พาท่านมาทางเรือหรือว่ามาทาง
1: แล้วก็ตอนบ่ายๆจะพาหลานไปให้อาหารปลา
0: ครับวัดอะไรครับวัดอะไรครับ
1: วัดโบสถ์ค่ะ
0: อ๋อวัดโบสถ์ผมเคยไปแล้วโอ้โหชาวชาติพันธุ์เยอะเนาะ
1: ใช่ใช่
0: วัดโบราณเต็มไปหมดเลยอ่ะนะก็อนุโมทนาบุญด้วยนะครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะพ่อ
0: นะวันนี้คุณปู่อยากฟังเพลงไหนครับ
1: ทำบุญร่มชาติตักบาตรร่มขันของชาติเมืองสิงห์ค่ะ
0: อ้าวไม่ตักบาตรร่มขันได้ไหมทำบุญร่มชาติเฉยๆได้ปะเออแล้วอย่าลืมไปให้กำลังใจเจ๊สีสามโคกปทุมธานีเนี่ยวันนี้ร้านเขาก็เปิดนะเขาเตี๋ยวเขาอร่อยจริงๆนะฮะ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณให้ผมนิดนึงนะครับเผ็ดเต็มขวด
1: เผ็ดเต็มขวด
0: สีเต็มคำ
1: สีเต็มคำ
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเรียง
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเรียง
0: ตราพันท้ายนรสิงห
1: ์ตราพันท้ายนรสิงห
0: ์อร่อยครบรส
1: อร่อยครบรส
0: จบในขวดเดียว
1: จบในขวดเดียว
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: เชื้อรถแบคทีเรีย
0: และเชื้อรา
1: เชื้อรา
0: และสาเหตุของอาการคัน
1: และสาเหตุของอาการคัน
0: เดี๋ยวให้ชาวลูกทุ่งมหานครเลือกต่อมาเกี่ยวกับบุญเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยเนาะเข้ากับวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาต่อเนื่องเลยนะครับ
2: เป็นวันพระที่ติดกันเลยเน
0: า
2: ะ
0: เอาบุญมาฝากกับ2 คนและทีมงานลูกทุ่งมหานครด้วยนะครับคุณโป
1: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: อาเรเพลงฮิตฮิตสิมา
4: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
5: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: วันนี้4 เพลงต่อเนื่องนะครับหัวข้อบุญพาเรทเพลงฮิตที่คุณปูอยู่แถวสามโคกปทุมธานีกำลังจะเดินทางไปทำบุญที่วัดโบสถ์นะครับที่อำเภอสามโคกเป็นวัดโบราณเก่าแก่เลยนะครับของชาวสามโคกปทุมธานีนะครับนะก็นะใครจะไปมีพิกัดอื่นๆนะครับ
2: ตรงไหนที่ไปทำบุญที่ไปใส่บาตร
0: ใช่ใกล้บ้านนั่นแหละดีที่สุดนะครับนะครับพูดคุยกันก็ได้ผ่านทาง SMS ที่468-9400ครับ LINE @ltmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนคอมเมนต์เข้ามาได้เลยหรือโทรหาน้องเมย์นะ02-248-1366อีก3 เพลงต่อเนื่องจะต่อด้วยเพลงไหนดีครับ

0: 4เพลงต่อเนื่องในช่วงเวลาพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะครับอาชัยเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาตินะครับทำบุญร่วมชาติครับสวดมนต์ขอแฟนเอพจนานะครับแล้วก็น้องเด่นนะครับพบรักงานบุญนะครับแล้วปิดท้ายด้วยสะเดาะเคราะห์ใจนะครับอีกหลายเพลงที่เกี่ยวกับบุญกุศลเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้ยังมีเวลาเนาะนะครับติดค้างไว้ก่อนละกันเนาะนะครับในช่วงเวลาจอกีวิทขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆถ้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้าน2นะครับวันนี้เป็นเพลงใหม่ครับเสียงร้องของอ๊อฟสุรพลนะครับนะฮะเพลงชื่อมีอย่างอีกบ่อนะครับนะฮะเพลงนี้ต้องขออนุญาตให้เครดิตนิดนึงครับคำร้องและทำนองโดยนะครับนะฮะคุณเทพพอใจนะครับเรียบเรียงโดยนัชชาโปรเจกต์นะครับในสังกัดอิสระนะครับจะชอบเพลงนี้เป็นกำลังใจให้กับอ๊อฟสุรพลด้วยนะครับแล้วก็2เพลงต่อเนื่องในช่วงเวลาที่เราจะได้ทวนเพลงฮิตในมหานครชาร์ตให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับ2เพลงต่อเนื่องนะครับนะฮะ
1: ตี3ค่ะจากบอสธีรพงศ์นะคะล่าสุดอยู่ในฮิตที่7ค่ะและอีก1ผลงานเพลงค่ะปริญญาไก่ตีค่ะแม็กอภิสิทธิ์ฟีเจอริ่งกับบุ๊กสุภการล่าสุดอยู่ในฮิตที่10ค่ะ
0: ขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงหาซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับ2เพลงต่อเนื่องเลยนะครับอ่ะฟังเพลงใหม่จากอ๊อฟสุรพลถ้าชอบเพลงนี้ขอได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงครับจอ
2: คิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: หิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ิดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยไปปะ
2: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
2: 5ปียามาฮ่า5ปี
3: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
4: นี่ไงอ่ะ
3: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: ว้าวว้าวว้าวว้าวไหวไหวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่

ไก่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: 1ด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
3: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
3: 5ปียามาฮ่า5ปี
4: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
5: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: ดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปีสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอ.อส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อน

0: เพลงนี้เป็นเพลงที่เป็นผลงานของพี่บอยโกศิยพงศ์นะครับได้พี่ต้องเหน่งรัตก้าวกับอมรดิษฐ์นะครับมาร้องด้วยนะครับลมหายใจครับขอบคุณช่วงเวลาเพื่อนเป็นรางวัลด้วยนะครับโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเราคุ้มครองโทร1158และทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับสำหรับการสับสนย้อนเวลาไปฟังเพลงดังในอดีตกันนะครับ
1: เพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
3: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
0: วันนี้มีประเด็นในหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์นะครับพาดหัวใหญ่เรื่องของคุณธีรุจนะครับเรืองเดชนะครับมีกิจ7ข้อหาหนักเลยนะครับเรื่องของการโยงทุจริตนะครับในการสอบท้องถิ่นด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีจะมีการพูดคุยนะครับเรื่องของวิกฤตกระทรวงต่างๆด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการขยายรับสิทธิ์การลดประปานะครับถึงวันที่30กันยายนศกนี้นะครับการประปานครหลวงพร้อมรับนะครับใน3จังหวัดด้วยที่ลงทะเบียนยืนยันนะครับแล้วก็เรื่องของสว2สวที่เดือดนะครับเขาจ่อแจ้งยิ่งชีพนะครับปิดร้านเตี๋ยวแล้วก็ขายหมูนะครับสุขภาพแย่

ไม่มีคนดูนะครับเรื่องของที่เป็นประเด็นข่าวนะครับตามหนังสือพิมพ์รายวันด้วยนะครับเราไปตามอ่านดูในหนังสือพิมพ์ Daily News นะครับส่วนไทยในไทยรัฐนะครับเขาพาดหัวใหญ่เรื่องของสยบรอยร้าวนะครับนะฮะ

0: เรื่องของค่าเรื่องของการปาดคอสาวเมียนมาด้วยแล้วหมกศพนะครับที่ไปอืดอยู่พงหญ้าด้วยนะครับวันนี้ก็มีข่าวอาชญากรรมในไทยรัฐด้วยนะครับลองไปตามอ่านดูนะครับแล้ววันนี้กรุงเทพธุรกิจนะครับมีเรื่องของข้อมูลผู้ถือหุ้นรั่ว 200,000 รายครับนะฮะหวั่นวิกฤตจะหลอกซ้ำซ้อนนะครับช่องโหว่ TSD นะครับป่วนตลาดทุนนะครับลองไปตามอ่านดูนะครับแล้วก็เรื่องของท่านสุปจีบอกว่าพร้อมที่จะปิดดีลสหรัฐอเมริกาในการยื่นการเบ้นภาษีอีก 4-7 สินค้าเกษตรด้วยนะครับกรุงเทพธุรกิจก็มีประเด็นน่าสนใจนะครับส่วนหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับมีประเด็นเรื่องของการจ่อรับรอง 1.1 หมื่นรายในการสอบผ่านทุจริตนะครับแล้วก็เรื่องของกสทนัดมีการพูดคุยประกาศชื่อนะครับเรื่องของการแจ้งข้อหา11ราชการแล้วนะครับข้าราชการแล้วนะครับเรื่องของการเมืองก็มีนะครับเรื่องของท่านนายกนะครับที่โต้ข่าวลือนะครับเรื่องของการเลื่อนถกสันตินะครับภาคใต้นะครับเหตุถล่ม5ศพด้วยเรื่องของมรดกที่ดินเดือดนะครับคลั่งยิง2ศพแล้วก็เสียชีวิตไป4นะครับสยองแถวบางบัวทองด้วยดับแค้นเรื่องเครือญาติด้วยนะครับมีประเด็นในข่าวสดด้วยนะครับลองไปตามอ่านดูส่วนมติชนรายวันนะครับมีเรื่องของท่านนายกสางปมนะครับเรื่องของการโกงข้อสอบท้องถิ่นนะครับแล้วก็รีเซ็ตนะครับมหาไทยใหม่นะฮะลองไปตามดูว่าจะเป็นไปได้ไหมนะครับเราต้องตามกันต่อเนื่องนะครับเรื่องของรัฐบาลเร่งยื่นทบทวนบัตรคนจนด้วยนะครับแล้วก็ลดเสี่ยงปัญหาภาษีและกฎหมายด้วยนะครับในขณะที่จีนหนุนไทยฐาน EV รถหมายถึงรถไฟฟ้านะครับระยะยาวด้วยนะครับนะฮะแล้วก็มีประเด็นเรื่องของท่านนายกก็โพสต์นะฮะสยบรอยร้าวโชว์ความแน่นปึ๊กของคุณเนวินกับคุณพิพัฒน์ด้วยนะครับนะมีประเด็นในมติชนรายวันด้วยแล้วก็มีอีกหลายประเด็นน่าสนใจเพียบเลยนะครับเดี๋ยวเราฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยกันแป๊บนึงชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามเรา3 2คนไม่3คนกับน้องเมย
1: ์ตกใจแล้วพี่วันนี้วันพระด้วยนะ
0: น้องเมย์นะครับโทรหาน้องเมย์ได้นะครับใครอยากจะฟังเพลงไหนยังมีเวลานะโทรหาน้องเมย์ได้022481366นะครับเพลงฮิตๆโดนๆสำหรับวันอาสาฬหบูชานะครับวันหยุดยาวอยากฟังเพลงไหนนะครับใครที่ทำบุญทำทานอะไรกันอยู่ที่ไหนแล้วอนุโมทนาบุญด้วยนะครับ
1: อนุโมทนาบุญสาธุด้วยนะคะ
0: กดมาเลือกเลยนะครับโทรหาน้องเมย์นะ022481366นะครับ

0: ขณะนี้เวลา9นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันพุทธศาสนิกชนชาวอยุธยาหลั่งไหลทำบุญตักบาตรวันอาสาฬหบูชาณวัดใหญ่ชัยมงคลบรรยากาศวันอาสาฬหบูชาที่วัดใหญ่ชัยมงคลวรวิหารตำบลคลองสวนพลูอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่เช้าเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาโดยมีพุทธศาสนิกชน

0: ทั้งชาวจังหวัดพระทั้งชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก่อนเข้าสู่เทศกาลเข้าพรรษาต่างแต่งกายด้วยชุดสุภาพนำข้าวสารอาหารแห้งอาหารคาวหวานดอกไม้ธูปเทียนและเครื่องไทยธรรมมาร่วมถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ท่ามกลางบรรยากาศที่สงบเรียบง่ายและอบอุ่นไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธาโอกาสนี้พระครูสิริชัยมงคลเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยาจะเอาว่าเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำพระภิกษุสงฆ์ประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาพร้อมให้ศีลให้พรแก่พระพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตและร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปวันอาสาฬหบูชาหนึ่งในวันสำคัญที่สุดของพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมะกับธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและเป็นวันที่เกิดพระรัตนตรัยครบทั้ง3ประการอีกด้วยยกระดับความปลอดภัยกฎหมายป้ายทะเบียนฟ้าคุมเข้ม EVนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าขณะนี้กรมขนส่งทางบกอยู่ระหว่างการจะทำร่างกฎกระทรวงเกี่ยวกับแผ่นป้ายทะเบียนรถกำหนดให้ป้ายทะเบียนรถ EV มีลักษณะเฉพาะทางกายภาพที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนจากภายนอกจุดประสงค์เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งประโยชน์ด้านความปลอดภัยและการกู้ภัยเนื่องจากกรณีที่เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเมื่อมีประชาชนทั่วไปหน่วยงานกู้ภัยหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะสามารถแยกแยะได้ทันทีด้วยสายตาว่ารถคันดังกล่าวเป็นรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งจำเป็นต้องใช้ขั้นตอนและอุปกรณ์ระงับเหตุเฉพาะทางสำหรับแบตเตอรี่แรงดันสูงเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่วไหลหรือเพลิงไหม้ได้อย่างทันท่วงทีและปลอดภัยรวมถึงการกำกับดูแลคุณภาพของแบตเตอรี่และอุณหภูมิของแบตเตอรี่ในระยะยาวจึงจำเป็นจะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเมื่อมีอายุถึงเกณฑ์ที่จะต้องกำกับดูแลเป็นพิเศษนอกจากนี้ในอนาคตหน่วยงานอื่นสามารถนำไปกำหนดการรับสิทธิประโยชน์อื่นจากการมีป้ายทะเบียนที่แยกประเภทที่ชัดเจนเช่นผู้ที่ให้บริการทางด่วนห้างสรรพสินค้าหรือพื้นที่ควบคุมมลพิษสามารถบริหารจัดการและมอบสิทธิประโยชน์พิเศษให้แก่ผู้ที่ใช้รถ EV ได้ทันทีโดยที่เจ้าหน้าที่หน้างานไม่ต้องเสียเวลาตรวจสอบจากฐานข้อมูล
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอเสียงเพียว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: บันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับในวันอาสาฬหบูชานะครับอยู่กับเรา3คนนะครับน้องเมย์ด้วยนะนะครับที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ปล่อยได้ใจกระเบาม
0: นรักธาตุพนมนะครับพระธาตุพนมนะครับเต๋าภูสินนะครับฟิชเชอริ่งกับศิลปินอีกหนึ่งท่านนะครับนะฮะที่เป็นคงความอัตลักษณ์แล้วนึกถึงบรรยากาศของฝั่งโขงมากๆเลยนะครับน
1: ะ
0: ข้าวทิพย์ธิดาดิน
1: นะครับ
0: แล้วก็เพลงรักริมฝั่งโขงนะครับอเล็กซานดรานะครับกับเบียร์สกลวัฒน์เพลงประกอบละครนะครับสองเพลงต่อเนื่องนะครับมหานครออนไลน์ฮิตนะครับวันนี้นะครับใครอยากเพิ่มเติมเพลงฮิตนะครับยังมีเวลาอยู่กับน้องเมย์นะ022481366เข้ามาได้เลยนะครับ SMS เข้ามาคุยกันนะครับ4689400 LINE @tltmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับวันนี้เพลง History 2เพลงต่อเนื่องนะครับขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโรหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา2เพลงต่อเนื่องเลยนะครับ
2: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: วันเกิดวันเจ็บนะครับเสียงร้องของพี่แดงจิตกรนะครับแม่ในเวอร์ชั่นของตั๊กแตนชลดานะครับกิจกรรมมหานครแฟมิลี่นะครับติดตามได้เร็วๆนี้นะครับ
3: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: ขอบคุณการสนับสนุนกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ด้วยนะครับโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยและไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะครับนะฮะกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ติดตามได้เร็วๆนี้ทุกช่วงนัดจัดรายการเลยครับ
3: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: คุณผู้ฟังที่อยากจะให้ลูกทุ่งมหานครเผยแพร่ผลงานในช่วงเวลาเพลงช้างเผือกและ AEC เพลงดีจากพื้นบ้านนะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าร่วมในโครงการเพลงช้างเผือกได้ง่ายๆเลยผลิตผลงานเพลงมาจะทำเองเขียนเองก็ได้นะครับจะร้องแล้วก็ให้มืออาชีพเป็นคนเขียนนะครับทำนองหรือนักดนตรีนะครับทำนองแล้วก็เรียบเรียงดนตรีก็ได้นะครับแล้วก็บอกประวัติความเป็นมาแล้วเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับด้วยนะครับส่งได้ตามที่อยู่เลยครับที่ลูกทุ่งมหานคร63/1ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพ10310นะครับหรือสะดวกมาส่งด้วยตัวเองที่ชั้นล่างของอาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์บมจ.อสมท.ที่ถนนพระราม9เรายินดีที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับจะเป็นอาชีพไหนอายุเท่าไหร่ได้ทั้งน
6: ั้
2: นนะครับนะฮะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแล้วนะครับนะฮะผลิตผลงานมาแล้วก็เขียนเองทำเองนะครับเรายิ่งน่าสนับสนุนแล้วก็แฟนคลับชาวลูกทุ่งมหานครก็จะส่งดาวมาเป็นกำลังใจให้นะครับโดยทุกช่วงนัดจัดรายการเลยนะครับก็ขอได้ไม่เฉพาะวันเสาร์เว้นเสาร์นะ10 โมงจนถึงบ่ายโมงตรงผมอาจารย์เมตรีนุ่มแสงแล้วก็ลุงเข้มซันต้านะครับวันธรรมดาวันปกติเนี่ยจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยนะฮะสลับสับเปลี่ยนกับเพลง AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านนะครับคุณผู้ฟังก็มีส่วนร่วมในรายการด้วยการขอเข้ามาทุกช่องทางได้นะครับนะฮะเปิดโอกาสทางดนตรีให้กับศิลปินในโครงการช้างเผือกนะครับหน้าใหม่ๆนะครับให้ได้มีความฝันนะฮะได้ทำความฝันของตัวเองให้เป็นความจริงนะครับมีศิลปินช้างเผือกอีกหนึ่งท่านที่เคยมาร่วมงานกับเราด้วยนะครับ
3: เพลงช้างเผือกและ AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้าน
2: ฟังเสียงของแบงค์พิกลาวครับไผ่บ่ฮักค่อยฮัก

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
2: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
2: 5ปียามาฮ่า5ปี
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: บรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา
1: ไอยารา
2: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.อส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.อส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
3: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
5: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ Thailand 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Service การเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน
6: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
7: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
8: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
7: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
8: 5ปียามาฮ่า5ปี
9: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยวาสุเลิศจันยาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: ้นฉบับเนี่ยเป็นเสียงร้องของรำไพแสงทองนะครับอุ้มกัสยาถ่ายทอดนะครับเพลงสัมภเวสีนะครับนะฮะเป็นเรื่องราวของพระคุณของแม่นะครับนะที่
1: เขาเลี้ยงดูเรามาบางคนก็อาจจะไม่ได้ทำตัวน่ารักกับคุณพ่อคุณแม่เท่าไหร่นะคะวันนี้ยังน้อยก็เป็นการเริ่มต้นที่จะตอบแทนบุญคุณตอบแทนพระคุณคุณพ่อคุณแม่ได้
0: วันนี้คติธรรมนำชีวิตในวันอาสาฬหบูชานะครับปิดท้ายสำหรับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะครับอย่าลืมทำบุญนะครับใส่บาตรนะครับเวียนเทียนนะครับสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของพุทธศาสนิกชนที่ดีนะครับ
1: ค่ะเป็นโอวาทธรรมนะคะคำสอนจากหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนค่ะหลวงตาสอนว่าใจที่ฝึกดีแล้วจะไม่หวั่นไหวไปตามโลกฝึกใจให้มั่นคงแล้วทุกอย่างจะเบาลงค่ะ
0: วันนี้ SMS ที่ถูกเลือกมามากที่สุดเป็นมหานครซุปเปอร์ฮิตปิดท้ายครับขอบคุณกิจกรรมเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากเจอกันวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้ที่โรงเบียร์รามันตะวันแดงสาขาเรียบทางด่วนเอกมัยรามอินทรานะครับ
2: มหานครซุปเปอร์ฮิต
3: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมาย

0: ในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรถแท้กาแฟไทย
1: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: วันนี้ SMS ที่ถูกเลือกมามากที่สุดคือเพลงนี้เลยทาง4689400นะครับอาจารย์ยุ้ยมานะศักดิ์นะครับคำเอ่ยครับหลังเพลงนี้ติดตามข่าวต้นชั่วโมงแล้วพี่ทรายดูแลคุณผู้ฟังต่อนะครับพรุ่งนี้เราสองคนมาใหม่7 โมงครึ่งถึง 10 โมงเช้าสวัสดีครับ

0: สุขก็เย็น
1: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันประชาชนและนักท่องเที่ยวแห่กราบไหว้ขอพรพระพุทธรูปปางเมายาวัดโลกมูรีจังหวัดเชียงใหม่แห่งเดียวในประเทศไทยวันช่วงหยุดยาวประชาชนและนักท่องเที่ยวพากันไปทำบุญบูชาดอกไม้ธูปเทียนไปกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดโลกมูรีถนนมณีนพรัตน์ใจกลางเมืองเชียงใหม่อย่างคึกคักโดยเฉพาะพระพุทธรูปปางเมายาแห่งเดียวในประเทศไทยเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ขอให้สุขภาพดีหรือหากเจ็บป่วยจะหายหรืออาการทุเลาเบาบางลงและอีกจุดที่นักท่องเที่ยวพากันไปกราบไหว้และขอพรพระแม่จิรประภาเทวีเทพความรักแห่งล้านนาบริเวณพระพลาหน้าวัดส่วนใหญ่จะนำดอกกุหลาบสีแดงธูปเทียนไปกราบไหว้ขอพรหรือนำผลไม้นำไข่ไก่มาบนหรือนำไข่ไก่ไปแก้บนหลังประสบความสำเร็จในสิ่งที่ขอทั้งเรื่องความรักหน้าที่การงานขอขายที่ดินทวงหนี้และการแก้บนต้องมาก่อนเวลา19 นาฬิกาสวัสดิ์นำคณะดูการขุดค้นหลุม

0: ขุดค้นหลุมขุดโบราณคดีโนนพลล้านนายสุวัฒน์ลิตาพันลบอดีตรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายวิจิตรกิจวิรัตรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานายวรรณรัชชานุกูลนายกเทศมนตรีนครราชสีมาและคณะลงพื้นที่ที่บริเวณคูเมืองประตูพลล้านตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเพื่อติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบการหาร่องรอยทางประวัติศาสตร์และอายุที่แท้จริงของเมืองนครราชสีมาผ่านหลุมขุดสำรวจโนนพลล้านซึ่งพื้นที่บริเวณดังกล่าวมีการขุดพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณเมื่อปี2551และล่าสุดในปี2567มีการขุดพบโครงกระดูกมนุษย์และเครื่องประดับจำนวนมากทั้งเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องประดับที่ทำด้วยทองคำโดยมีอายุราว 2,500 ถึง 1,500 ปีซึ่งตรงกับยุคก่อนประวัติศาสตร์และเป็นหลักฐานยืนยันว่าที่ตั้งเมืองนครราชสีมาในปัจจุบันเคยมีร่องรอยของการอายุอาศัยของชุมชนขนาดใหญ่มาก่อนโดยหลุมใหม่ที่ทำการขุดค้นอยู่ห่างจากหลุมเดิมประมาณ200เมตรได้เริ่มลงมือขุดตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2569ไปจนถึงวันที่8สิงหาคม2569กำหนดขนาดที่จะขุดเอาไว้ประมาณ2คูณ10เมตรสืบเนื่องมาจากการขุดค้นเมื่อปี2567ไม่พบฐานรากของกำแพงเมืองซึ่งคาดว่าน่าจะถูกทำลายทิ้งตอนใช้พื้นที่สร้างเป็นหน่วยราชการจึงทำการขุดค้นใหม่ในคราวนี้เพื่อหาร่องรอยของกำแพงเมืองเก่าของจังหวัดนครราชสีมาและได้นำหลักฐานที่ขุดพบสืบไปตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อค้นหาอายุที่แท้จริงของเมืองว่ามีการก่อตั้งเมื่อใดแผ่นดินไหวญี่ปุ่นเสียชีวิตเพิ่มเป็น13คนแล้วความคืบหน้าเหตุแผ่นดินไหวบนโบกขนาด 7.1 ที่เมืองคูมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นเมื่อช่วงเย็นวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีซานาเอะทาคาอิจิเผยยอดผู้เสียชีวิตสะสมเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย13คนรวมทั้ง3คนที่ห้างสรรพสินค้าออนซึ่งเกิดการระเบิดและชั้น2พังถล่มขณะนี้ปฏิบัติการกู้ภัยกำลังดำเนินไปอย่างต่อเนื่องในขณะที่เจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นเปิดเผยว่ามีผู้สูญหายหลายคนที่ห้างอิออนรวมไปถึงโรงงานอีกแห่งหนึ่งที่ปล่องไฟพังทลายลงมาเหตุแผ่นดินไหวยังทำให้ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างอาคารบ้านเรือนพังถล่มสะพานและถนนหลายสายพังเสียหายเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นกำลังเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยและประเมินความเสียหายที่แน่ชัดต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: เสียงเพีย

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรี

0: ได้ฉายสปอตไลท์และไขควง32 in 1จากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
1: ภูกิตติน B5 Ford ทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ ynchannelawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ดยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
3: พาวซ่า

0: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
1: Pulsar

ธรรมะสวัสดีพุทธศาสนิกชนทั้งหลายวันนี้หลวงเจ้มาแล้วนะคะสินานิยกรสวัสดีทุกท่านค่ะพบกันตรงนี้เช่นเคย22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคือวันอาสาฬหบูชานะคะตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8ความสำคัญตรงนี้เป็นวันสำคัญอย่างไรจำกันได้ไหมสมัยก่อนเราเรียนหน้าที่ศีลธรรมเราก็จะต้องจำเลยวันเข้าพรรษาออกพรรษาวันอาสาฬหบูชาวันวิสาขบูชาวันมาฆบูชาอะไรเป็นยังไงเราต้องท่องสำหรับวันนี้ค่ะบอกว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักกัปปวัตตนสูตรจำได้ไหมแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5นะคะคนธัญญวัปปะพัทธิยะมหานามะและอัสสชิโอ้โหเป็นไงเนี่ยพี่สนมว่าไงไปเวียนเทียนสาธุนะคะเป็นวันที่ทำให้มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นรูปแรกในโลกคือพระอัญญาโกณฑัญญะคือที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาหมายถึงว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้บวชให้นะคะแล้วก็เป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบองค์3บริบูรณ์คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคะพี่สนมบอกเพิ่งออกจากวัดค่ะสาธุนะคะวันนี้ก็คงจะไปทำบุญกันเพื่อเป็นพลังให้กับตัวเองนะคะก็เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาโดยมีพระสงฆ์เป็นผู้ที่ถ่ายทอดพระธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกเราก็น้อมมาปฏิบัติในการที่จะใช้ชีวิตโดยมีธรรมนำทางคนเราถ้าไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมจริงๆอันนี้คือเรื่องที่หลายคนบอกเวลาเครียดปุ๊บเอาแล้วหาที่ไหนไหว้อันไหนศักดิ์สิทธิ์อันไหนเขาให้ได้อันไหนโอ้โหว่ากันไปแต่ทั้งหลายทั้งปวงใจเรานี่แหละสำคัญที่สุดการปฏิบัติก็ปฏิบัติด้วยตัวเราเองนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นจะเป็นเหมือนเป็นพลังใจให้เรารู้สึกว่าเรามีที่พึ่งบางทีนะคนเรามันไม่มีที่พึ่งอ่ะก็ต้องนี่แหละไปไหว้พระก่อนนะคะท่านก็จะได้มองเห็นไหมท่านจะมองลงต่ำเลยแล้วบอกเออสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะลูกนะวันนั้นทำยังไงก็ได้อย่างนั้นว่าอย่างนั้นนะคะเมจิบอกแชร์แล้วค่ะกลับจากวัดพอดีสาธุโอ้ไปทำบุญกันพี่สวยว่าไงคะไปทำบุญหรือยังน้องมังกรพี่อรุณคุณแม่อรุณคุณแม่อรุณนะคะคุณศรีรัตน์นะคะอ้าวช่วยกันขอเพลงมาคุณแก้วมณีนะคะยายออส3ย่านเอาใครที่

ยังไม่ได้รายงานตัวมาด่วนนะคะวันนี้วันหยุดวันพระใหญ่ก็ใครที่ยังเขาเรียกว่ายังไม่ได้ไปไหนนะคะตอนนี้หนูก็มีเวียนเทียนเป็นเวียนเทียนกลางวันก็มีนะอย่างวัดเบนเนี้ยค่ะก็จะไปทำบ่อยว่ากลางคืนจะไม่ค่อยสะดวกนะคะก็เป็นการรำลึกถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์นะคะในวันสำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งจะมีการทำพิธีตรงนี้นะคะคุณณรงค์บอกว่าจัดชมอยู่ที่นครศรีธรรมราชแชร์เป็นสาธารณะกันหรือยังล่ะคะสำหรับใครที่เข้ามานะคะช่วยกันหน่อยจะได้มีคนเข้ามาชมมาเป็นกำลังใจให้พวกเราชาว FM 95เยอะๆนะคะคุณประโมทสวัสดีค่ะจากจังหวัดตราดนะคะอ้าวใครที่ยังไม่ได้รายงานตัวมาด่วนด่วนแอนอลิสมาแล้วค่ะพี่อุดบางบอกก็มานะคะแล้วก็ใครอีกน้องเมจิเมจิบอกให้ความรู้ทาก็คือถ่ายทอดคือเราสามารถที่จะบอกต่อผ่านทางสื่อใดๆได้นะบางทีคนเราก็ลืมอ่ะหลงลืมจริงเอสเบเกอรี่สดใหม่จากตามักไก่เนี่ยมาแล้วมาแล้วใส่ไส้ขนมปังครับวันนี้ขายขนมปังอะไรครับขายอะไรก็ขอให้คนอุดหนุนเยอะๆนะคะขายดีอ๋อใส่ไส้ลูกเกดคุณอัญชลีค่ะนี่ไงครอบครัวของเราอ๋อหญิงมาแล้ววันนี้หยุดงานใช่ไหมลูกน้ำหวานว่าไงวันนี้แปดสองหนแล้วก็อ๋อวันนี้เวียนกันเยอะมากพี่สนมบอกนะคะก็มีการเขาเรียกว่าจัดขึ้นแบบเมื่อก่อนนี่ก็ต้องไปตอนค่ำเนาะพระจะเป็นผู้นำเวียนเทียนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะพี่ปุ๊กบอกว่าอยากฟังหลวงพ่อห้ามจนหน่อยได้ไหมขอมาสิโทรศัพท์ด่วนเลย022481366นะคะสายชิวฮิวใจที่ขอปุ๊บจัดปั๊บใครที่อยากฟังเพลงหลวงพ่อห้ามจนขอมาเดี๋ยวถ้าจะเปิดให้แต่ตอนนี้ยังไม่เปิดนี่เป็นไงเหมือนเล่นตัวพี่พิทักษ์จากตลาดช้อนทองมาแล้วนะคะพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ตรงตลาดไหนก็แล้วแต่ก็ขอให้มีคนมาอุดหนุนเยอะๆเงินทองไหลมานะชาลิติค่ะพี่สุดบอกว่าจะไปถวายหลอดไฟแล้วก็จะไปหล่อเทียนด้วยเอาบุญมาฝากเช่นกันก็ขอบคุณนะคะพี่สวยอนุโมทนาบุญค่ะคือเนี่ยคือการสืบทอดพระพุทธศาสนาถ้าว่าเราไม่ทำแล้วใครจะทำแล้วพระพุทธศาสนาที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านวางหลักธรรมเอาไว้ให้เราได้เข้าใจถึงสัจธรรมชีวิตให้รู้ว่าเราจะต้องดำเนินชีวิตอย่างไรแม้แต่ในเรื่องของการใช้ชีวิตครอบครัวท่านมีหลักไว้ให้หมดเลยนะคะเพียงแต่ว่าเราจะรับเอามาและปฏิบัติได้แค่ไหนเท่านั้นเองคุณเดือนเพ็ญสวัสดีค่ะคุณธารวุฒิไหมอ่านผิดขออภัยรถโรงเรียนกรุงเทพคือ นะคะคุณสวัสดีมาแล้วสวัสดีค่ะพี่เคและทีมีอะไรไหมนั่นสิวันนี้มีอะไรมาทานตอนเที่ยงยังไม่มีค่ะแล้วก็ร้านก็หยุดด้วยวันนี้คงจะทานน้ำเปล่าพี่แล้วก็พี่หวานใจมาปุ๊บแชร์เลยน่ารักสุดๆไม่ต้องทวงน่ารักสุดๆจริงๆเอาล่ะพูดถึงเรื่องเพลงในฮิตมาราธอนกันนะคะเริ่มเกี่ยวกับเรื่องที่พึ่งทางใจเพลงแรกน้องรุ่งบอกว่าวอนพ่อตากสินตามหาแฟนว่างั้นมาคนที่สองค่ะถอนคำสาบานคุณสติดวงสว่างที่เมื่อวานนี้น้องน้อยบอกว่าถอนคำสาบานเลยดีกว่าเพราะคำสาบานนั้นมันไม่ได้มีสิ่งที่จะทำให้คนเรานั้นจะรักษาคำสาบานเลยสาบานไม่มีจริงว่างั้นก็เลยถอนคำสาบานเรื่องราวของพี่สันติดวงสว่างนะคะอกหักจากปากใต้ค่ะง่ายกลับไปหาย่าโมเป็นที่พึ่งทางใจเหมือนกันพี่เอกชัยศรีวิชัยค่ะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนในช่วงฮิตมาราธอนค่ะสิงกระบาดต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดนะคะช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีด้วยค่ะ คุณโดดเดี่ยวผู้น่ารักบอกพี่หลวงเจ๊สวยขอบคุณมากค่ะหลวงเจ๊เองนะคะคุณหนูวันเขาแนะนำเพลงมาพี่วิเชษพี่ต่อสายมาแล้วค่ะรอสายที่สายชีฮิวจา022481366นะคะสำหรับเพลงจบไปคือเสรีขอพรเมื่อวานนี้เห็นค้างอยู่หนึ่งเพลงก็เลยจัดให้เสียงร้องพี่ต้อมเสรีรุ่งสว่างฟังเพลงนี้กันค่ะนี่ถ้าก็สวดมนต์ถ้าว่าหลายคนคงจะสวดมนต์ในทุกๆวันถ้าเป็นไปได้เนาะก็คือสวดมนต์คือยาทาภาวนาคือยากินก็อยู่ที่เราแหละทุกอย่างก็สุดท้ายพลังมันก็ต้องมาจากเราเหมือนกันที่จะทำใหเกิดผลใดๆนะคะเพราะฉะนั้นให้กำลังใจทุกคนสู้ๆนะคะไปสวดมนต์ขอแฟนกันดีกว่าเอ๋พจนาว่าอย่างนั้นแล้วอย่าลืมต่อสายมาในช่วงสายชีวิตใจ022481366ค่ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาค่ะสายชีวิตใจใครแนะนำเพลงอะไรสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ใครเอ่ย
2: น้องน้อยค่ะ
1: น้องน้อย น้องน้อยจากเพชรบุรี
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนคะ
2: กำลังจะเดินทางไปลพบุรีค่ะ
1: ไปลพบุรีอ๋อไปก็ไปบวชใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วถึงไหนแล้วคะ
2: โอ้ยอย่าถามค่ะถนนกาญจนาพิเศษค่ะอ่านตามป้ายค่ะ
1: อ๋อเหรออย่าถามว่าอยู่ไหนเลย อ้าวแล้ววันนี้เป็นไงจะไปบวชแล้วขอเพลงอะไรละวันนี
2: ้หลวงพ่อห้ามเจินของพี่ศิรินทราค่ะ
1: โอ้โหไม่ต้องมาเชียร์กันขนาดนั้น
2: เออไม่ได้เชียร์ก็วันนี้วันพระไง
1: ก็เลยว่าเดี๋ยวจะไปบวช ด้วย
2: ใช่
1: ก็อนุโมทน
2: า9วันก็เลย
1: สาธ
2: ุขอฟังก่อนขอฟังก่อน
1: ได้ได้ได้อนุโมทนาบุญด้วยนะมามอบให้ใครบ้างมอบให้ใครบ้างเพลงนี
2: ้ทุกคนที่ฟัง95ตอนนี้เลย
1: ได้เลยเนาะคนเราก็ต้องมีธรรมนำชีวิตเนาะไม่งั้นมันไปยากน
2: ะ
1: บางทีเราเครียดเราไม่รู้จะหาทางออกยังไงก็ต้องใช้วิธีการ

0: นี่แหละทำให้กับทำใจให้สงบก่อนมีสติก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเดินตาแล้วก็ไปต่อว่างั้น
1: จ้ะ
0: นะก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยแล้วก็มีความสุขเยอะๆทั้งครอบครัวเลยให้คุณพ่อคุณแม่แข็งแรงแล้วก
1: ็
0: ที่สำคัญก็คืออนุโมทนาบุญกับการได้รับการบวชคือบุญบวชตรงนี้ด้วย
1: ค่ะ
0: นะ
1: ขอบคุณมากครับพี
0: ่ค่ะโชคดีนะจ๊ะ
1: ขอให้บุญนี้ส่งผลถึงพี่ด้วยนะคะ
0: ขอบคุณมากสาธุขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: บูตันบอกว้าวน้องน้อยนะคะบูตันเข้ามาแล้วพี่จุ๋มก็เข้ามาบอกวันนี้เขาเรียกว่าทำทานค่ะให้กับคนเก็บขยะไม่ได้ไปทำบุญก็ทำทานคือบุญนี้มันเกิดจากการที่เราต้องทำเองแค่ง่ายๆสั้นๆจากที่ทาทำก็คือวันละชั่วโมงไม่โกรธไม่โทษว่าคนอื่นผิดไม่ติเตียนผู้อื่นไม่นินทาผู้อื่นใน1ชั่วโมงใน1วันที่เราทำได้เนี่ยมันคือการสร้างบุญแล้วนะเพราะเราไม่ได้ทำบาปไม่ได้สร้างกรรมเพิ่มนะคะหากว่าใครทำได้ในแต่ละวันก็ลองดูนะคะมันเริ่มจากวันละ1ชั่วโมงก่อนจากนั้นถ้าหากว่าเราทำได้มากกว่า1ชั่วโมงมันก็เป็นผลดีกับเราคือเราไม่ต้องไปคล้องกรรมกับใครทั้งสิ้นแล้วก็เป็นอะไรที่จะทำให้เราได้อย่างน้อยก็สุขใจอ่ะอยู่กับตัวเองพิจารณาจับตนค้นตนพิจารณาตนอันนี้สำคัญนะคะถ้าถึงบอกว่ากรรมทางวาจาเนี่ยแรงนะบางทีเราทำไปปุ๊บพูดไปปุ๊บเนี่ยมันไปกระทบกระเทือนจิตใจเขามันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนะคะคุณโดดเดี่ยวบอกให้พี่พูดดังๆครับไม่ค่อยได้ยินเปิดลำโพงเปิดเสียงวอลลุ่มเพิ่มที่เครื่องตัวเองดีไหมนี่พูดเต็มเสียงแล้วนะไม่รู้สึกคุณโดดเดี่ยวมีปัญหาไหมเนี่ยนะลองเร่งเสียงที่เครื่องของคุณโดดเดี่ยวก่อนไปฟังเพลงนี้กันหลวงพ่อห้ามจนในช่วงสายชีวิตใจขอบคุณผู้สนับสนุนค่ะยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: บอกว่าอย่าประมาทกับการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็อย่าลืมตัวอย่าหลงกับสิ่งที่เราได้รับนะคะเขาบอกว่าโลภโกรธหลงเนี่ยอันไหนที่น่ากลัวที่สุดไหนลองคุณผู้ฟังลองบอกทำมาซิอะไรที่น่ากลัวที่สุดระหว่างโลภโกรธแล้วก็หลงนะคะก็เป็นเรื่องราวของเพลงชั่ว7ทีดี7หนน้องแนนซี่ท็อปไลน์นะคะหรือกุหลาบร้อยรัศมีนะมาร้องใหม่เปลี่ยนชื่อก็เป็นเพลงที่พี่พึ่งร้องเอาไว้ต้นฉบับก็คือพี่สดใสรุ่งโพทองที่แต่งเองร้องเองก็คือใช้ชื่อเพลงเดิมว่าข้ามคนจะจนใจก็มาในงานนี้เลยค่ะรวมพลคนเด็กแนวนะคะแม้ไม่อยู่หนูร่าเริงเมื่อปี62ค่ะเป็นวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของเราจัดที่ลานอเนกประสงค์บมจ.สมท.ขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงมหานครไลฟ์นะคะสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายนะคะคุณผู้ฟังคะมาถึงเรื่องราวตรงนี้แหละที่ถึงบอกว่าโลภมากลาภหายอ๋อเหรอน้ำหวานว่างั้นอันนี้แหละถึงบอกว่ามันลาภหายจริงๆเพราะอะไรเราจะต้องเตือนกันเสมอเลยณวันนี้เวลานี้ที่ทุกอย่างมันเริ่มเงียบไปหลายคนก็บอกเออมันคงจะเลิกไปแล้วมั้งยังไอ้เรื่องราว SMS หลอกโทรศัพท์มาหลอกนั่นนี่นู่นเนี่ยมันยังวนเวียนอยู่นะคะมันเป็นช่องทางทำมาหากินของเขามันเป็นเรื่องที่ทำให้เราเดือดร้อนไงเพราะอะไรเพราะว่าเราหลงว่าเฮ้ยเราคงจะได้แล้วก็มาจากความโลภเป็นไงโอ้เป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆนะคะคุณผู้ฟังลองฟังดูนิดนึงเพราะว่ากสทช.นั้นเขาก็ห่วงใยไงก็เลยมีคำเตือนมาอยากให้ประชาชนที่ไม่ว่าจะเป็นได้ระวังเรื่องของ SMS หลอกลวงนะคะที่มิจฉาชีพมักจะแอบอ้างว่าเป็นหน่วยงานของรัฐบาลเป็นธนาคารบริษัทขนส่งหรือผู้ให้บริการต่างๆเพื่อหลอกให้กดลิงก์ไอ้การที่เราจะไปกดลิงก์ใดๆคุณผู้ฟังไม่ต้องไปกดอันนี้คือบอกไม่ต้องไปสนใจทั้งสิ้นมันลิงก์อะไรมาบอกเอ้ยไม่ต้องไปกดไม่ต้องไปอยากรู้นะคะแล้วไม่ต้องไปอยากได้มันไม่มีอะไรที่มันมาได้ง่ายๆหรอกนะคะดังนั้นก็ต้องระวังกันนิดนึงไม่ใช่แค่กดลิงก์มีดาวน์โหลดด้วยนะดาวน์โหลดแอปหรือกรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลทางการเงินวิธีสังเกตง่ายๆนะคะก็คือตรวจสอบชื่อผู้ส่งก่อนหากสะกดผิดใช้อักษรแปลกๆหรือส่งจากเบอร์มือถือรวมถึงข้อความที่ใช้ภาษาผิดปกติและสร้างความตกใจเช่นบัญชีจะถูกระงับนะมีพัสดุตกค้างหรือแจ้งว่าได้รับรางวัลใดๆจริงคุณกำลังจะได้รับรางวัลในอีก

และต่อจากนี้อะไรอย่างเงี้ยกดทิ้งไปเลยนะคะให้สงสัยไว้ก่อนว่าอาจเป็นมิจฉาชีพตัวเธอเองก็เคยแต่บังเอิญมันมีเอ๊ะไงคะจะให้เราสแกนหน้าเอ๊ะแต่ทำไมไอตัวสแกนมันแปลกๆมีดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กแล้วมันไม่ใช่ภาษาอังกฤษอ่ะเป็นไม่ใช่เป็นภาษาไทยด้วยมันภาษาจีนเราก็เลยเฮ้ยกดทิ้งเลยหูใจหายวับแวบคือมันเป็นอะไรที่แบบว่าเกือบและเกือบอีกนิดเดียวเองนะคะมีการทำหน้าให้เราเอาเอียงข้างเอียงซ้ายเอ๊ะแต่มันไม่เหมือนกับที่เราเคยใช้สแกนหน้านี่นะมันเป็นแปลกๆอันนี้ก็ขอให้เราสังเกตแล้วก็รีบตัดสินใจคือไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปทำต่อใดๆนะคะสำนักงานกสทช.ย้ำว่าหน่วยงานของรัฐจะไม่ส่งลิงก์ผ่าน SMS ให้ประชาชนเด็ดขาดและไม่ควรกดลิงก์ที่ไม่น่าเชื่อถือเพราะอาจเป็นเว็บไซต์ปลอมเพื่อขโมยข้อมูลหากได้รับ SMS ที่น่าสงสัยนะคะอย่า กดลิงก์ค่ะอย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลรหัสผ่านหรือรหัส OTP และควรตรวจสอบกับหน่วยงานเจ้าของบริการโดยตรงนะคะพร้อมขอให้บุตรหลานช่วยแนะนำผู้สูงอายุในครอบครัวด้วยค่ะเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพทางออนไลน์ด้วยความห่วงใยจากกสทช.ค่ะ

ำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทินซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซู

0: ถึงรอบส่งดอกเบี้ยรับจำนำไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงสำนักงานแล้วแค่แวะจ่ายได้เลยที่ 7-Eleven เรารวมรองรับจำนำของรัฐไว้แล้วทั้งสถานธนานุบาลและสถานธนานุเคราะห์สะดวกง่ายใกล้บ้านพิเศษสมาชิก All Member รับเพิ่ม500คะแนนตั้งแต่วันนี้ถึง23สิงหาคมนี้เท่านั้น
1: รักงามยามดีวันมงคลอาทิตย์ที่9สิงหานี้เจอกัน
2: เจอกันที่งานนัดรวมพลแท็กซี่เพื่อนเบาแดงงานใหญ่แห่งปีแจกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ย้ำอีกทีอาทิตย์ที่9สิงหาที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงรามอินทราวันนี้วันดีลุ้นโชคใหญ่ได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ไปข่าวพร้อมชมคอนเสิร์ตสุดมันและรุ้นรับรางวัลมากมายง่ายๆแค่เขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊ส
1: แล้วเจอกันนะคะเคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
1: รอดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: มีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven

0: รินทรานิยากร
1: เพื่อชีวิตฮิปเป็ดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: ตหัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35นะคะยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากเจอกันวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้ที่โรงเบียร์ราม
3: เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินทุวราวันรัฐบาลเดินหน้าช่วยผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีจนจริงแต่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นกรรมการบริษัทล่าสุดมีผู้ยื่นตรวจสอบแล้วกว่า700รายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าช่วยเหลือประชาชนตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรณีเป็นผู้ที่มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนบริษัทรวมถึงนิติบุคคลซึ่งจากการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ผ่านเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์กว่า9ล้านรายพบเป็นผู้ที่มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นและหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนบริษัทกว่า 122,000 รายและมีชื่อในนิติบุคคลกว่า 130,000 นิติบุคคลซึ่งบางรายเข้าไปมีชื่อมากกว่า1นิติบุคคลโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศได้เปิดให้ประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์เข้ามาตรวจสอบการเป็นกรรมการหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลปรากฏว่ามีผู้มาขอตรวจสอบสิทธิ์แล้วกว่า700รายซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงส่งให้กระทรวงการคลังเพื่อประกอบการพิจารณาและประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ของประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์สำหรับผู้ที่จนจริงแต่ถูกนำชื่อไปใช้หรือนำไปแอบอ้างเป็นผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วนสามารถมายื่นตรวจสอบและยื่นอุทธรณ์ต่อกระทรวงการคลังได้เพื่อให้ยังคงได้รับสิทธิ์ต่อไปซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนอย่างเต็มที่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดรัฐบาลย้ำไม่ล้มเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแค่ชะลอชั่วคราว

0: ามคำสั่งศาลร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสนวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหลังจากศาลปกครองกลางมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้ทุเลาการบังคับใช้เงื่อนไขที่กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องลงทะเบียนจนทำให้การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมต้องชะลอไปก่อนนั้นกรณีนี้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเคารพกระบวนการทางกฎหมายและพร้อมเดินหน้าทบทวนเพื่อปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับคำสั่งศาลและคุ้มครองสิทธิของนายจ้างและผู้ประกันตนรวมทั้งรักษาความโปร่งใสในการบริหารกองทุนทั้งนี้คำสั่งศาลดังกล่าวเป็นการทุเลาเฉพาะเงื่อนไขในประกาศที่ผูกสิทธิ์เลือกตั้งกับการลงทะเบียนไม่ใช่คำสั่งยกเลิกการเลือกตั้งทั้งกระบวนการซึ่งกระทรวงแรงงานจำเป็นต้องปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายและจะเตรียมอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวเพื่อให้การเลือกตั้งเดินหน้าต่อไปโดยเร็วเมื่อศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงไม่สามารถเดินหน้าตามกรอบเดิมได้ทันทีและต้องรอผลทางกฎหมายเพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจจะขัดต่อคำสั่งศาลซึ่งแนวทางที่กำลังพิจารณาอยู่ทั้งกรณีการอุทธรณ์คำสั่งศาลหรือการกำหนดเงื่อนไขการลงทะเบียนใหม่หากมีความชัดเจนเรื่องข้อกฎหมายทางสำนักงานประกันสังคมโดยกระทรวงแรงงานก็จะเร่งดำเนินการโดยทันทีเพื่อไม่ให้กระทบสิทธิการเลือกตั้งของนายจ้างและผู้ประกันตนตำรวจระดมกำลังไล่ล่าอดีตนักเทนนิสทีมชาติไทยคาดเพ่นหนีไปชายแดนแม่สอดความคืบหน้าคดีฆ่าบีบคอมีดฟันแขนนายณัฐวีอายุ64ปีอดีตนักเทนนิสบีชทีมชาติไทยและเจ้าของกีสปอร์ตคลับรวมทั้งยังเป็นโค้ชและนักปั้นนักเทนนิสมือทองระดับแนวหน้าของประเทศไทยจนเสียชีวิตคาที่นอนภายในบ้านพักของตัวเองที่จังหวัดชลบุรีล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ระดมกำลังออกติดตามตัวนายซอแตอายุ29ปีสัญชาติเมียนมาฐานความผิดฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยนายซอแตเป็นอดีตลูกจ้างของผู้ตายก่อนจะถูกผู้ตายไล่ออกเมื่อไม่นานที่ผ่านมาอีกทั้งชื่อของนายซอแตยังเป็นผู้รับโอนเงิน 37,500 บาทล่าสุดแนวทางการสืบสวนสอบสวนเชิงลึกพบว่าผู้ต้องหารายนี้ไปปรากฏตัวอยู่ที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งชุดสืบสวนอยู่ในระหว่างการติดตามตัวกลับมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็

0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: มาค่ะพาเรียเพลงฮิตฮิตสิภาพเป็นเพลงอะไรใครแนะนำนะคะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับพี่ทา
2: จ้าอ๋อใครเอ่ยเนี่ยว่าคุณมรกต
3: ใช่ใช่ครับพี่
2: เป็นไงเป็นไงวันนี้ไปทำบุญที่ไหนครับ
3: วันนี้ไม่ได้ทำบุญหรอกพี่ผมไปทำมาวันที่25ครบรอบวันเกิดแล้ว
2: ครบแล้วเท่าไหร่แล้ว
3: ครับผมก็นั่นแหละเบียร์ยังชีพมาแล้วอ่ะ
2: มาแล้วเหรอ
3: สูงสูงไ
2: ว้เฮ้ยเราเป็นคนของรัฐบาลนะเนี่ย
3: ก็ไม่นึกถึงว่าตัวเองจะมายืนถึงจุดนี้ได้เพราะว่าไอ้5คนในที่บ้านไปเรียบร้อยทั้ง30 40กว่า
2: อ้าวเหรอ
3: 50กว่า
2: ทำไมเขาไปกันเร็วแท้
3: ก็บอกก็ไม่อยากทราบเหมือนกันตอนเข้าไปผมยังนึกถึงตัวเองขอพูดไม่สุภาพนะกูจะถึง60มั้ยเนี่ยไปกันไปไวเลย
2: เขาป่วยอะไรอ่ะ
3: บ้างครับเป็นโรคหัวใจหลับไปแล้วก็อุบัติเหตุบ้างก็ถูกฆาตกรรมถูกยิงเสียชีวิตบ้างก็ป่วย
2: มีงั้นด้วยเหรอ
3: ใช่ไอ้คนแรกอ่ะ2499น่ะคนโตผู้หญิงที่พิษณุโลกอ่ะนั่นก็หลับไปเฉยๆคุยกันอยู่ดีๆแต่ประมาณ 4:00 น. ไปแล้วอึหายใจไม่ออกแล้วไอ้คนล่าสุดนี่อยู่ที่ยุทธยาพี่สาวไปตอนอายุสัก62ไอ้นั่นก็เป็นมะเร็งพอรู้ได้เดือนเดียวก็เรียบร้อยเลย
2: เอ้ยเราอยู่อีกนานบอกแล้วไงเราจะแก่ตายไปด้วยกัน
3: แม่ผมไม่ตายผมจะไอพีไปกับพี
2: ่นานนะนานนะเราอยู่อีกนานนะบอกก่อนนะ
3: พอพูดเรื่องตายเลยผมว่าใจหดหู่เลย
2: ใจหดหู่ทำไมแล้วคนเรามันหนีไม่ต้องไปขอโทษ
3: ไม่หรอกครอบครัวผมมันฟังแล้วมันสะเทือนในอย่างที่เล่าให้ฟังไง
2: เออแต่ว่าก็คือทุกคนก็มีชะตาชีวิตของตัวเอง
3: ใช่
2: เนาะคืออายุของตัวเองของแต่ละคนก็จะมีอายุไขที
3: ่
2: ถูกกำหนดได้หมดแล้วแหละ
3: แต่ตอนนี้เหลือพี่ตอนนี้เหลืออยู่2คนกับพี่ชายกับเป็นหมอปศุสัตว์อยู่ที่อุทัยที่เคยเล่าให้ฟังอ
2: ่
3: ะแต่เขารอดแล้วเรา63เขาก็เกษียณแล้ว
2: เอ้ยอีกนานเราบอกแล้วไงใครฟัง FM 95แก่ตายทั้งนั้นแหละไม่ต้องกลัวหรอกแล้วก็แบบเอ้ยแล้วมันเราก็แข็งแรงนะอยู่กันแบบแข็งแรงไม่ใช่อยู่กันแบบกระสอบกระแสะไม่เอา
3: ใช่แข็งแรงที่ผมทำใจแข็งแรงแต่เดือนที่แล้วไม่ค่อยดีไขมันเยอะหมอบอกอันตรายนะคุณนะ
2: ออกกำลังกายดิ
3: ก็ผมไม่ค่อยออกกำลังกายมีแต่ทำงานไงพี่มัน
2: ไม่ได้มันก็ต้องจัดสรรนออย่าขี้เกียจคนเรานะแต่ถ้าไม่นับหนึ่งนะไม่นับหนึ่งมันไม่ได้ไปสองนะบอกเลย
3: ใช่แม่พี่แต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วพอผมทานยาแล้วผมรู้บริหารเรื่องอาหารเรื่องอะไรดีขึ้นเยอะ
2: ทานยาอีกแล้วไม่ต้องเอายาเป็นอาหารด้วยเอาอาหารเป็นยาได้ไหม
3: ไม่จริงๆไม่อยากทานยาจริงๆมันบังคับให้เราแต่จริงๆมันก็ลดอาหารที่เรื่องไขมันไง
2: เออ
3: ตัวเย็นหน่อยผมจะไม่ทานมันได้ผลจริง
2: ๆโรคมันอยู่กับปากเรานี่แหละ
3: ปากเรา
2: เออเราก็จัดสรร
3: เดี๋ยวนี้ผมไม่ทานแล้วพวกทุลงทุเรียนมาเหมือนบางง้อยก็ไม่ทาน
2: เฮ้ยทุเรียนดีทุเรียนอร่อย
3: พี่มันไม่ใช่ทานมันทานเวลาที่ช่วงที่เราจะนอน4 ทุ่ม 5 ทุ่มเนี่ยของพวกนี้มันมากวนประสาทเราเข้าใจไหมพี
2: ่
3: ก็เลยผมต้องบอกไม่เอาแล้วผมไม่ยุ่ง
2: เอ้ยก็จัดสรรนี่แหละพอกรุบกริบจะไปทานเยอะ
3: ใช่
2: แหมไอตอนที่เราชอบของชอบนี่แบบเป็นลูกก็ไม่ไหวไหม
3: ไม่แต่พี่แต่จริงๆแล้วถ้าเราไม่ทำก็เฉยๆไปนะมันจะปงมันไปเองไม่ใช่หดอย่างนั้นนะจริงๆ
2: พี่ไม่ปงเพราะพี่ชอบ
3: อันนี้ไม่ได้ใช่ของพี่แล้วแต่ผมไม่ได้เพราะน้ำตาลผมมันก็ทรงตัวอยู่หมอบอกโอเคอยู่น้ำตาลคุณจุดยอดคุมได
2: ้นั่นแหละ
3: ก็นั่นแหละ
2: อยู่ที่จัดสรรแหละเนาะ
3: ถ้าผม
2: แข็งแรงแล้ววันนี้เป็นไงวันนี้ไปทำอะไรที่ไหนวันนี
3: ้ไม่ผมมาขับรถส่งของจริงๆวันนี้เป็นวันหยุดที่บริษัทจะต้องพาพนักงานไปเที่ยวม
2: ัน
3: อย่างว่าเศรษฐกิจไม่ดีแล้วเขามีปัญหาเรื่องการเงินก็เลยไม่หลังเลยเขาไม่หยุดให้เลยไง
2: ก็นั่นแหละก็ต้องช่วยกันแหละเขาอยู่ได้เราก็อยู่ได้ถูกปะถ้าหากว่าเขาอยู่ไม่ได้เราก็อยู่ยากอ่ะพูดถึงบริษัทเนาะ
3: เขาอยู่ไม่ได้เราก็ต้องกลับไปเป็นพ่อค้าไส้กรอกชิ้นเหมือนเดิมพี่ตา
2: เพราะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันน้ำจิตน้ำใจที่เราจะสามารถช่วยกันได้นะอย่าไปคิดว่าเฮ้ยเราต้องได้อย่างเดียวสุดท้ายไปไม่รอด
3: ใช่ผมก็ช่วยเขามาเยอะนะจากไม่มีอะไรเดี๋ยวนี้มีรถเบนซ์มีบ้านหลายหลังแล้วไง
2: เอออย่าไปคิดว่าช่วยดิเขาก็ช่วยเราเหมือนกันให้เราได้มีเงินเดือนได้กินได้อยู
3: ่กันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะพี่
2: เพราะนั้นคือบางทีถ้าหากว่าเราคิดแต่เข้าข้างเราอย่างเดียวบางทีมันไม่ได้นึกถึงหัวใจเขาไม่ได้คิดถึงอกเขาอกเราประมาณนี
3: ้เนี่ยแหละเดือนหน้าผมจะเกษียณกับบริษัทแล้วไง
2: แต่เขาเหรอเขาอยู่ต่อไหมอ่ะ
3: เขาก็ให้อยู่ต่อแต่ผมสภาพผมไม่ไหวพี่

0: ไหวดิมันต้องอยู
1: ่ไม่ไม่ไม่พี่มันหนักงานทั้งขับรถทั้งยกของด้วยไง
0: อ๋อเออ
1: ไอ้หัวข่าวผมไม่ค่อยจะดีอยู่
0: นั่น
1: เ
0: น
1: ี่ยผมต้องยอมต้องยอมต้องยอมไอ้ตรงเนี้ยยอม
0: ใช้เยอะ
1: แต่ยังเงินไหวพี่เงินนี่มีปัญหาจะไปจะอายพี่ด้วยกัน
0: เฮ้ยเฮ้ยพี่ไม่ถามพี่ไม่ถามว่าอย่างอื่นไม่มีปัญหาพี่ไม่ได้ถามนะนี่เราพูดโฆษณาเองเลยนะเนี่ย
1: ใช่ร่างกายผมทุกอย่างดีหมดแต่ผม
0: เดี๋ยวต้องไปถามแฟน
1: เขาบอกเสียดายผมว่าเป็นคนที่ว่าฉลาดและรู้มากเรื่องเส้นทางเล่นเก่งมากๆพูดอะไรรู้หมดไง
0: เอ้าเดี๋ยวนี้พี่ Google เขาช่วยได้เยอะบอกว่าใครก็ทำได้บอกงี
1: ้ผมไม่ Google นะผมไม่เคยใช้ Google พี
0: ่เออเดี๋ยวนี้ก็ต้องใช้บ้างนะบางทีช่วยเรื่องของการรถติดเนาะอ้าวเดี๋ยวไปเมากันต่อแต่ตอนนี้ฟังเพลงก่อนดีกว่าเพลงอะไรจ๊ะ
1: เต้ยก่อสร้างครับ
0: เต้ยก่อสร้างเนาะเกี่ยวกับอาชีพเดี๋ยวช่วงพาเรทนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาชีพก็แล้วกัน
1: ใช่ครับผม
0: เพราะนั้นใครที่แนะนำเรื่องเกี่ยวกับอาชีพก็แนะนำได้แต่ลุงชีพไม่ต้องแนะนำนะคะก็เดี๋ยว
1: ครับผม
0: มาเป็นใครบ้างมาเป็นใครบ้างเพลงนี
1: ้ก็เพื่อนเพื่อนเจ้าห้าทุกคนพิเศษเอสุดหล่อแล้วก็หลายๆคนนะที่ฟังเจ้าเอ่ยนะไม่ถูก
0: เอสุดหล่อจริงเหรอ
1: จริงเคยเจอไม่ผมเจอแล้วเขาก็ว่าบอกว่าหล่อในวัยเท่านั้นนะ
0: เอามาขอบคุณผู้สนับสนุนหน่อย
1: คร
0: ับคุณ
1: ม
0: า
1: เกิ
0: ดพูดได้ไหม
1: ไม่ได้เปลี่ยนเรื่อยเลยเนี่ยจำไม
0: ่ท่านตามนะ
1: ครับผม
0: ขอบคุณเพชรเต็มขวด
1: ขอบคุณเพชรเต็มขวด
0: ซีดเต็มคำ
1: ซีดเต็มคำ
0: น้ำจิ้มสุกี
1: ้น้ำจิ้มสุกี
0: ้สูตรพริกกะเหรี่ยง
1: สูตรพริกกะเหรี่ยง
0: ปลาพันท้ายนรสิง
1: ห์ปลาพันท้ายนรสิง
0: ห์อร่อยครบรส
1: อร่อยครบรส
0: จบในขวดเดียว
1: จบในขวดเดียว
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: และเชื้อรา
1: และเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคันๆและจำได้พี่เกาทุกวัน
0: เฮ้ยไม่ต้องเกาไม่ต้องเกาตอนนี้สบู่ไมด้าช่วยได
1: ้ครับผมพี่ขอบคุณมากครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: ครับเอาละเรื่องราวของอาชีพนะคะตอนนี้ก็คือมันก็มีหลากหลายเนาะใครนึกถึงอาชีพอะไรยังไงก็แนะนำกันได้ค่ะ022481366นะคะ Facebook ก็ได้ SMS ที่4689400ถ้าจะเริ่มด้วยเพลงนี่ก่อนเลยเอาเป็นเพลงเกี่ยวกับครูก่อนเราเริ่มต้นที่ครูแต่ขอเป็นต้นฉบับเป็นของแม่วงจันทร์ไพโรจน์นะคะศิลปินแห่งชาติซึ่งจะมีคอนเสิร์ตปลายปีนี้ค่ะถ้าหากว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงตัวเธอเองคงได้ขึ้นร้องเพลงคู่กับแม่นะคะก็บอกให้แม่แข็งแรงนะถ้าจะได้ร้องเพลงคู่กับแม่แล้วที่ผ่านมาได้มีโอกาสร้องเพลงของแม่หลายเพลงที่อัดเสียงไปนะคะไม่ว่าจะเป็นสายน้ำไม่ไหลกราบนะคะเพลงนี้ก็เหมือนกันเพลงแม่พิมพ์ของชาติที่ทาร้องคู่กับพี่พึ่งจริงๆพี่พึ่งร้องก่อนแล้วตัวเธอเองก็มาร้องหลังจากพี่พึ่งจากไปแล้วก็เลยมีการใช้วิธีการเอาเสียงสลับกันร้องพี่พึ่งท่อนหนึ่งทาท่อนหนึ่งสลับกันไปแต่ถ้าจะให้ฟังเสียงของแม่วงจันทร์ซึ่งเป็นต้นฉบับค่ะกับแม่พิมพ์ของชาติอาชีพครูค่ะไปฟังกันเลย

0: ภาพ
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: สิบเพลงในพาเรทเพลงฮิตนะคะเรื่องราวของอาชีพการดำรงชีวิตที่จะมีหลากหลายอาชีพนะคะนี่แค่เป็นส่วนเล็กๆเองเริ่มตั้งแต่อาชีพครูค่ะเพลงแม่พิมพ์ของชาติค่ะแม่วงจันทร์ไพโรจน์ตามมาด้วยแม่ค้าค่ะอันนี้ชัดเจนเลยเสียงร้องของพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์จริงๆก็มีหลายอย่างเนาะแม่ค้าก็จะมีหลายขายต่อขายมากมายผลไม้อาหารน้ำนะคะก็เป็นอาชีพที่คนก็ทำกันเยอะเลยตอนนี้นะคะตามมาด้วยสาวเย็บผ้าค่ะภัยพงศธรนะคะก็เป็นอาชีพหนึ่งที่มีช่วงหนึ่งที่โอ้โหบูมมากจะมีโรงงานเย็บผ้าเกิดขึ้นมากแล้วก็จะมีสาวๆมาเป็นสาวโรงงานเย็บผ้าประมาณนี้นะคะช่วงน่าจะเป็นช่วงที่เข้ามาเฟื่องฟูน่าจะเป็นช่วงที่ทากำลังน่าจะเป็นช่วงทากำลังดังช่วงนั้นเลยอ่ะ30-40ปีที่แล้วประมาณนั้นนะคะแล้วก็เปิดกันเยอะมากก็บางที่ก็เรียกว่าก็ประสบความสำเร็จขยายใหญ่โตบางโรงงานก็จะยุบไปบ้างอะไรบ้างนะคะก็แล้วแต่ว่าเขาจะสามารถรับงานแล้วก็ทำงานได้แค่ไหนทุกอย่างมันถูกลดจำนวนไปหมดเลยพอเวลาที่ทำมาแบบเยอะๆปุ๊บมันก็เยอะเกินเขาเรียกว่าความต้องการนะคะก็คือดีมานด์ก็คือความต้องการดังนั้นก็ต้องมีการวางแผนดีๆนะคะอย่างต่างประเทศนะคะอย่างที่ในญี่ปุ่นอันนี้ยกตัวอย่างนิดหนึ่งเขาจะทำอะไรก็ต้องมีการไปปรึกษาในส่วนที่เขาควบคุมการผลิตด้วยนะคะว่าจะปลูกอันเนี้ยได้ไหมถ้าว่าปลูกเยอะเกินมันก็จะควบคุมราคาไม่ได้ไงคะดังนั้นทุกอย่างจะต้องอยู่บนความพอดีราคามันก็จะอยู่คงที่มาตรฐานแต่ถ้าหากว่าพอปลูกเยอะๆปุ๊บมันมีมากเกินไปพอมีมากเกินไปปุ๊บความต้องการยังเท่าเดิมมันก็เลยทำให้ราคาถูกทอนลงนะคะก็เป็นเรื่องของการจัดการเต้ยก่อสร้างค่ะเอาสายผ้าไปก็เต้ยก่อสร้างค่ะจ่อยรวมมิตรนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนค่ะเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว

0: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันค่ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: วันนี้จอคิวฮิตเพลงที่ชื่อว่ามิติที่ศูนย์นะคะเสียงร้องของจิ๋วสกุลชัยฟีเจอริ่งกับเล็กรัชเมธค่ะสังกัดจอจานยอยักษ์โปรดักชั่น plus S1 Music นะคะคำร้องทำนองราชภูมิวารินเรียบเรียงโดยชัยยาอินตาค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงจอคิวฮิตค่ะแชมพูและทรีตเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆถ้าให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซองค่ะ

0: ฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: สองเพลงในเพลงฮิตติดชาร์ตให้ฟังต่อเนื่องนะคะเสียงร้องของลูกชายแห่งชาติน้องไรอันกับเพลงกลางดาวตอนนี้มาอยู่ในฮิตที่9ค่ะแล้วก็ตามมาด้วยเพลงหม้อหุงข้าวนะคะโจอี้ภูวศิษฐ์แล้วก็พันธ์บริการอยู่ในฮิตที่1ค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะสวัสดีค่ะพี่สมชายบอกว่าอยากคุยหน้าใหม่ไม่กล้าโทรเฮ้ยโทรได้ทำให้ดูทำให้ดูตอนนี้ค่ะเชื่องแล้วพี่แล้วก็พี่ปุ๊กนะคะพี่สวยก็ไปทานข้าวกันละแล้วก็ใครอีกแก้วตาจ่าแก้วตาเปลี่ยนชื่อเฟซเปลี่ยนเฟซละได้ทักทายกันสักทีนะไม่งั้นแม่มีปัญหาเรื่องการคอมเมนต์พี่จูมนะคะ ขอบคุณที่เข้ามาเป็นกำลังใจเสมอเลยน่ารักมากๆนี่คือครอบครัว FM 95ที่เราจะมีสมาชิกในครอบครัวมากขึ้นนะคะถ้าจะกรุณาก็คือช่วยกันแชร์กันเยอะๆนะคะจะได้มีคนเข้ามาฟังวันนี้ก็เป็นวันพระธรรมสวัสดีทุกคนก็ทำดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้ร่าเริงเบิกบานอยู่เสมอแล้วเดี๋ยวมาร่าเริงเบิกบานกันต่อกับบทเพลงในช่วงเพื่อนเพลงหวานค่ะ

0: ับหนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
3: ถึงรอบส่งดอกเบี้ยรับจำนำไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงสำนักงานแล้วแค่แวะจ่ายได้เลยที่ 7-Eleven เรารวมรองรับจำนำของรัฐไว้แล้วทั้งสถานธนานุบาลและสถานธนานุเคราะห์สะดวกง่ายใกล้บ้านพิเศษสมาชิก All Member รับเพิ่ม500คะแนนตั้งแต่วันนี้ถึง23สิงหาคมนี้เท่านั้น
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.com

0: mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
2: ยามาฮ่า

0: ยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปีสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองนะคะโทร1158เพื่อนเพลงหวานค่ะกับบทเพลงที่ชื่อว่าเธอที่รักนะคะของพี่โอชัยรัตน์เทียบเทียมเป็นเพลงที่อยู่ในภาพยนตร์เรื่องวัยอลวนใครที่เป็นมสรุ่นสุดท้ายนะคะอย่างถาเป็นต้นคงจะทันพี่จุ๋มทันเนาะหลายคนไม่ทันกันก็ในช่วงวัยรุ่นยุคนั้นน่ะเป็นช่วงที่โอ้โหมันแบบมันต้องดูละดูภาพยนตร์เรื่องนี้คุณผู้ฟังถ้าหากว่าใครทันนะคะสำหรับวัยรุ่นในยุคนั้นนะมันเป็นช่วงของเรียกว่าเป็นความน่ารักนะคะแล้วก็อยู่บนความสุภาพที่ทุกอย่างดูสวยงามนะคะก็ให้ฟังกันในเพื่อนเพลงหวานผ่านไปนะคะเดี๋ยวเราจะให้ฟังอีกหนึ่งเพลงนะคะเพลงน่ารักน่ารักที่พี่หญิงทิพวรรณปิ่นพิวานร้องเอาไว้และน้องฝนธนสุนทรก็นำมาร้องใหม่นะชีวิตคนเรามันก็คือมันมีความฝันแหละนะเพลงนี้ชื่อเพลงฝันฝันฝันเข้าข้างตัวเองด้วยแหละจะบอกให้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปทานอาหารนะคะอันนี้ฝันไม่ได้เพราะเราต้องทานจริงเพื่ออะไรเพื่อดูแลสุขภาพกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันต่ออีกครึ่งชั่วโมงท้ายค่ะทานให้อิ่มให้อร่อยค่ะคุณผู้ฟัง

0: เวลา12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: อาสาฬหบูชาอิ่มบุญทั่วไทยประชาชนร่วมตักบาตรถวายเทียนพรรษาคึกคักส่วนที่จังหวัดสุรินทร์นักท่องเที่ยวแห่ร่วมตักบาตรบนหลังช้างรัฐบาลเดินหน้าช่วยผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีจนจริงแต่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นกรรมการบริษัทล่าสุดมีผู้ยื่นตรวจสอบแล้วกว่า700รายรัฐบาลย้ำไม่ล้มเลิกตั้งบอร์ดประกันสังคมแค่ชะลอชั่วคราวตามคำสั่งศาลยันไม่กระทบสิทธิ์นายจ้างและผู้ประกันตนแผ่นดินไหวญี่ปุ่นเสียชีวิตเพิ่มเป็น13คนขณะที่ปฏิบัติการกู้ภัยยังดำเนินอย่างต่อเนื่องท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
5: ้สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้พุธที่29กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับมีเรื่องของวันออกพรรษาวันพรุ่งนี้ครับวันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชาแต่ว่าวันนี้หลายจังหวัดมีเรื่องของขบวนแห่เทียนพรรษาและเข้าวัดทำบุญกันครับเริ่มกันที่โคราชกันก่อนเลยนะครับเตรียมเปิดฉากอลังการเย็นวันนี้ครับสำหรับงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดนครราชสีมาณลานอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีโดยมีขบวนเทียนพรรษาจากอำเภอต่างๆทั้งระดับแชมป์และรองแชมป์เคลื่อนขบวนมาร่วมประชันความงดงามอย่างคึกคักไฮไลท์สำคัญอยู่ที่อำเภอโชคชัยนำโดยวัดใหม่สะปทุมแชมป์เก่าครับแล้วก็วัดบิ่งรองแชมป์ที่สร้างความฮือฮารังสรรค์เทียงนางฟ้าใบหน้าคล้ายลิซ่าและลิสามโนบาลนะครับเข้าร่วมประกวดชาวบ้านก็ช่วยกันรังสรรค์ขึ้นมาหลายเดือนครับขณะที่อำเภอพิมายขนทัพคุ้มวัดดังดีกรีแชมป์ถ้วยพระราชทานอย่างวัดบุรพาพิมลวัดสะเพลงวัดใหม่ประตูชัยแล้วก็อีกหลายวัดแกะสลักเรื่องราวพุทธประวัติไว้อย่างวิจิตรบรรจงมาร่วมลุ้นแชมป์ประเภทกอและขอร้อยเรื่องราวพุทธประวัติไว้บนขบวนเทียนตามแบบฉบับของช่างฝีมือเมืองพิมายครับนอกจากนี้ยังมีสีสันเทียนล้อการเมืองรูปในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีความสูง190ซม

0: มตรใกล้เคียงสัดส่วนจริงพร้อมกับทำมือเป็นสัญลักษณ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผลงานช่างแกะสลักชื่อดังเมืองพิมายที่แกะสลักเทียนพรรษาบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นไฮไลท์ในงานประเพณีเทียนพรรษาของอำเภอพิมายแทบจะทุกปีซึ่งทั้งหมดจะไปโชว์ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีเย็นวันนี้ครับขณะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบรรยากาศที่วัดใหญ่ชัยมงคลวรวิหารอำเภอพระนครศรีอยุธยาก็เป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าพระครูสิริชัยมงคลเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยาและเจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคลเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำพระภิกษุประกอบพิธีทางศาสนาให้ศีลให้พรพุทธสาธิกชนและนักท่องเที่ยวต่างแต่งกายด้วยชุดสุภาพนำข้าวสารอาหารแห้งคาวหวานและก็เครื่องไทยธรรมมาร่วมตักบาตรถวายสังฆทานไหว้พระขอพรและสักการะพระเจดีย์ชัยมงคลเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเนื่องในวันอาสาฬหบูชาขึ้นไปทักภาคเหนือครับจังหวัดเชียงใหม่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ากราบไหว้ขอพรอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาบริเวณเชิงดอยสุเทพกันอย่างเนืองแน่นทั้งนำพวงมาลัยดอกดาวเรืองมาคล้องปิดทองคำเปลวแล้วก็นำไข่ต้มมาแก้บนทั้งเรื่องการเรียนการงานการเลื่อนตำแหน่งแล้วก็การสอบบรรจุข้าราชการครูซึ่งเมื่อสมปรารถนาแล้วตามที่ขอครับจึงมาแก้บนด้วยไข่ไก่ตั้งแต่หลัก10ไปจนถึงหลัก100ฟองบางคนใช้วิธีวิดีโอคอลจุดธูปเทียนแก้บนให้กับญาติที่อยู่ต่างพื้นที่ซึ่งเดินทางมาด้วยตัวเองไม่ได้สำหรับไข่ต้มแก้บนนะครับส่วนหนึ่งคณะกรรมการกองทุนน้อมรำลึกครูบาศรีวิชัยจะนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ครับส่วนที่อีสานจังหวัดสุรินทร์นะครับมีพิธีทำบุญตักบาตรบนหลังช้างหนึ่งเดียวในโลกเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2569ณบริเวณหน้าอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์จางวางโดยมีจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นำส่วนราชการและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติมาร่วมพิธีไฮไลท์สำคัญคือพระสงฆ์75รูปนั่งรับบิณฑบาตบนหลังช้าง40เชือกสะท้อนอัตลักษณ์เมืองช้างและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานครับ
1: ค่ะมาดูเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะทางรัฐบาลตอนนี้ก็เดินหน้าช่วยผู้ไม่ผ่านเกณฑ์นางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าช่วยเหลือประชาชนตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรณีเป็นผู้ที่มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นส่วนบริษัทนะคะรวมถึงนิติบุคคลจากการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ผ่านเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการมีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์9ล้าน3แสนกว่ารายค่ะพบเป็นผู้ที่มีชื่อในกรรมการผู้ถือหุ้นและหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจำนวน 122,000 กว่ารายมีชื่อนิติบุคคล 139,000 กว่านิติบุคคลบางรายเข้าไปมีชื่อมากกว่าเป็นนิติ1บุคคลนะคะนางสาวพลอยทะเลบอกว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศได้เปิดประชาชนให้ประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรวจสอบการเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นแล้วก็หุ้นส่วนนิติบุคคลก็ปรากฏมีผู้มาขอตรวจสอบสิทธิ์กว่า700รายค่ะซึ่งมีการรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงส่งให้กระทรวงการคลังพิจารณาประกอบการประกาศผลในการทบทวนสิทธิประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ต่อไปสำหรับผู้จนจริงแต่ถูกนำชื่อไปใช้นำไปแอบอ้างเป็นผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการหรือเป็นหุ้นส่วนก็สามารถยื่นตรวจสอบยื่นอุทธรณ์ต่อกระทรวงการคลังได้เพื่อให้ได้คงรับสิทธิ์ต่อไปทางนี้ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศพร้อมจะอำนวยความสะดวกให้ประชาชนอย่างเต็มที่ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนะคะสำหรับประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์กรณีมีชื่อเป็นหุ้นห้างหุ้นส่วนเป็นกรรมการเป็นผู้ถือหุ้นก็หากมีความประสงค์จะขอตรวจสอบข้อมูลก็สามารถยื่นขอตรวจสอบได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศสามารถดำเนินการได้ด้วยตัวเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำการตรวจสอบแทนได้ไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ call center กรมพัฒนาธุรกิจการค้า1570หรือจะโทรศัพท์ไปก็ได้ค่ะที่หมายเลข02-547-4376ค่ะ
0: รัฐบาลจอพิจารณายุบหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาคครับหลังพบภารกิจซ้ำซ้อนผู้ว่าสิ้นเปลืองงบประมาณพร้อมชำระฐานเงินเดือนผู้บริหารท้องถิ่นบางแห่งตั้งสูงเกินควรด้วยนายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่ารัฐบาลเตรียมยกเครื่องการปฏิรูประบบราชการท้องถิ่นครั้งใหญ่ล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือว่ากพร.เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณายุบเลิกการจัดตั้งหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ากเนื่องจากปัจจุบันมีหน่วยงานรัฐหลายแห่งตั้งหน่วยงานสาขาในจังหวัดต่างๆถือเป็นการทำงานที่ทับซ้อนกับอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดและที่สำคัญการตั้งหน่วยงานลงไปในลักษณะนี้ครับยังไม่มีกฎหมายรองรับตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินด้วยนายประกรณ์บอกว่าที่ผ่านมาคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือว่าบอร์ดกพร.มีมติชัดเจนให้เปลี่ยนสภาพหน่วยงานเหล่านี้จากการเป็นสำนักงานสาขาไปสู่การใช้ระบบออนไลน์แล้วก็เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาให้บริการประชาชนแทนการตั้งสำนักงานในภูมิภาคสำหรับการดำเนินการครั้งนี้ถือเป็นการปรับโครงสร้างระบบราชการให้กระชับลดความซ้ำซ้อนและเน้นการแก้ปัญหาสิ่งที่ผิดกฎหมายให้ถูกต้องโดยรัฐบาลมีแพ็กเกจรองรับบุคลากรที่ก่อนหน้านี้ถูกตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งต่างๆในภูมิภาคทั้งการโอนย้ายกลับศูนย์กลางหรือว่าการเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดหรือว่า early retire ตามความสมัครใจการตั้งหน่วยงานกลางไปอยู่ในส่วนภูมิภาคนั้นครับแท้จริงแล้วผิดกฎหมายเพราะไม่มีกฎหมายรองรับซึ่งจะมีการเสนอให้ครม.ยุติบทบาทเหล่านี้เพื่อกลับมาใช้ระบบออนไลน์แทนการเปิดสาขาจำนวนมากที่สิ้นเปลืองงบประมาณขณะเดียวกันรัฐบาลอยู่ระหว่างพิจารณาการปฏิรูปโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับท้องถิ่นด้วยครับหลังพบปัญหาความเหลื่อมล้ำของฐานเงินเดือนและสวัสดิการที่ส่งผลกระทบต่อระบบราชการส่วนกลางอย่างมากเนื่องจากฐานรายได้ไม่ได้อิงกับมาตรฐานเดียวกันล่าสุดพบข้อมูลว่าปลัดเทศบาลและปลัดอบต.ในหลายพื้นที่ได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนสูงกว่าปลัดกระทรวงซึ่งมีภาระหน้าที่ดูแลนโยบายและกิจกรรมสำคัญครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศสำหรับความไม่เป็นธรรมนี้ครับเกิดขึ้นจากการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการกำหนดเกณฑ์รายได้ของตนเองโดยไม่ได้ล้อไปกับเกณฑ์ของสำนักงานกพ.เหมือนกับข้าราชการส่วนกลางรัฐบาลจึงเตรียมมอบมาให้กรมบัญชีกลางจัดทำระบบบัญชีกลางเพื่อควบคุมมาตรฐานการทำงานและการใช้จ่ายงบประมาณท้องถิ่นให้มีความคุ้มค่าและโปร่งใสตามนโยบายของการบริหารแผ่นดินยุคใหม่ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้า

0: ที่บนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ติดตามข่าวกันต่อประเด็นการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะคะล่าสุดรัฐบาลย้ำว่าไม่ล้มเลือกตั้งแค่ชะลอชั่วคราวร้อยเอกหญิงพัฒรัตน์ทองเสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกกล่าวว่าหลังศาลปกครองกลางมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวทุเลาการบังคับใช้เงื่อนไขที่กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องลงทะเบียนจนทำให้การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมชะลอออกไปก่อนกรณีนี้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเคารพกระบวนการทางกฎหมายและพร้อมเดินหน้าทบทวนปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับคำสั่งศาลคุ้มครองสิทธิ์ของนายจ้างและผู้ประกันตนรวมทั้งรักษาความโปร่งใสในการบริหารกองทุนคำสั่งศาลดังกล่าวเป็นการทุเลาเฉพาะเงื่อนไขประกาศที่ผูกสิทธิ์เลือกตั้งกับการลงทะเบียนไม่ใช่บังคับยกเลิกคำสั่งการเลือกตั้งทั้งกระบวนการซึ่งกระทรวงแรงงานจำเป็นต้องปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายและจะเตรียมอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวเพื่อให้การเลือกตั้งเดินหน้าต่อไปร้อยเอกหญิงพัฒรัตน์ย้ำค่ะว่าเมื่อศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถเดินตามกรอบเดิมได้ทันทีก็ทำให้ต้องรอผลทางกฎหมายหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจขัดคำสั่งศาลแนวทางที่กำลังพิจารณาอยู่ก็มีทั้งกรณีอุทธรณ์คำสั่งศาลหรือการกำหนดเงื่อนไขลงทะเบียนใหม่หากมีความชัดเจนเรื่องข้อกฎหมายทางสำนักงานประกันสังคมโดยกระทรวงแรงงานก็จะเร่งดำเนินการทันทีเพื่อไม่ให้กระทบสิทธิการเลือกตั้งของนายจ้างและผู้ประกันตนค่ะ

0: รัฐบาลตอบฝ่ายค้านภาคใต้ได้อะไรจากโครงการ Missing Link เชื่อมรถไฟชุมพรท่าเรือระนองประตูการค้าสู่ฝั่งอนามันเชื่อมจีนและสิงคโปร์นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่าจากข้อซักถามของฝ่ายค้านเกี่ยวกับการปรับแนวทางจากโครงการแลนด์บริดจ์มาสู่การเดินหน้าเติมเต็มโครงข่ายคมนาคมที่ยังขาดหรือว่า missing link แล้วจะทำให้โอกาสทางเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้ลดลงไปหรือไม่โดยนางสาวรัชดาบอกว่ารัฐบาลขอยืนยันว่าโครงการ missing link ในส่วนของรถไฟชุมพรท่าเรือระนองจะยกระดับศักยภาพด้านโลจิสติกของประเทศเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนในระยะต่อไปซึ่งจะส่งผลให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในทุกภาคโดยเฉพาะภาคใต้มากไปกว่านั้นครับการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ในด้านอื่นๆก็จะเดินหน้าต่อเนื่องเป็นโครงการที่สอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติการเติมเต็ม Missing Link เพื่อเชื่อมโครงข่ายคมนาคมที่ยังขาดจะดำเนินการทั้งระบบรางถนนและท่าเรือโดยใช้โครงสร้างพื้นฐานเดิมให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาท่าเรือระนองขุดลอกร่องน้ำพัฒนาพื้นที่หลังท่าเชื่อมต่อระบบถนนและการก่อสร้างรถไฟช่วงชุมพรท่าเรือระนองเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระนองเกตเวย์เข้ากับโครงการรถไฟสายหลักของประเทศรวมทั้งเส้นทางไทยลาวจีนและมาเลเซียสิงคโปร์ท่าเรือระนองครับเมื่อได้รับการยกระดับแล้วประโยชน์โดยตรงที่จะเกิดขึ้นก็คือเป็นการเปิดประตูการค้าฝั่งอันดามันสู่กลุ่มประเทศบิมสเทคได้แก่บังคลาเทศอินเดียเมียนมาและก็ศรีลังการวมถึงต่อยอดสู่ตะวันออกกลางแอฟริกาและยุโรปทำให้การขนส่งสินค้าส่งออกของไทยโดยเฉพาะจากภาคใต้สะดวกมากขึ้นประเด็นที่2ครับเมื่อโครงข่ายเชื่อมต่อกันสมบูรณ์ก็จะช่วยลดระยะเวลาและต้นทุนการขนส่งสินค้าเพิ่มทางเลือกในการส่งออกจากฝั่งอันดามันและยกระดับศักยภาพด้านโลจิสติกของประเทศให้เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคทั้งนี้ครับโครงการรถไฟชุมพรท่าเรือระนองมีการศึกษาและก็ออกแบบแล้วเหลือการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างรอบคอบก่อนเสนอครม.พิจารณาซึ่งหากได้รับความเห็นชอบก็คาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ3ปีจึงสะท้อนว่าโครงการนี้ที่มีผลการศึกษาและออกแบบรองรับสามารถเดินหน้ากระบวนการพิจารณาขั้นตอนต่อไปได้โดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่นอกจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกแล้วนะครับรัฐบาลยังเดินหน้าพัฒนาภาคใต้ในด้านการท่องเที่ยวการแปรรูปสินค้าเกษตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนและการเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับภูมิภาคอื่นตามกรอบแผนพัฒนาของสภาพัฒน์รัฐบาลรับฟังทุกข้อเสนอจากทุกฝ่ายครับโดยการตัดสินใจลงทุนตั้งอยู่บนหลักความคุ้มค่าและประโยชน์ของประเทศการเติมเต็ม Missing Link ทำให้โครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่มีอยู่แล้วสร้างมูลค่าได้มากขึ้นลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศครับ
1: รัฐบาลแจ้งชัดไทยช่วยไทย X Local Costรวมสินค้าลดราคา17หมวดด้วยกันนางสาวรฤดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลกับกระทรวงพาณิชย์ร่วมกันนะคะรวมถึงผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่และผู้ประกอบการค้าปลีกค้าส่งท้องถิ่นทั่วประเทศที่จัดมหกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพ X Local Low Cost ระหว่าง 1-15 สิงหาคมนี้ค่ะเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนภายหลังการประกาศจัดโครงการก็มีประชาชนสอบถามมาเป็นจำนวนมากมีสินค้าใดร่วมราคาลดราคาบ้างแล้วก็สามารถเลือกซื้อได้ที่ร้านค้าใดรัฐบาลเลยมีการชี้แจงนะคะเรื่องของหมวดสินค้าที่ร่วมรายการมี17หมวดสินค้าก็แบ่งเป็นสินค้าบริโภค8หมวดมีข้าวสารน้ำปลาน้ำมันพืชซีอิ๊วเครื่องปรุงน้ำตาลบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารกระป๋องกาแฟสินค้าอุปโภค9หมวดนะคะพวกแชมพูครีมนวดผมสบู่ครีมอาบน้ำยาสีฟันแปรงสีฟันผงซักฟอกน้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาล้างจานกระดาษทิชชู่รวมถึงผ้าอนามัยผ้าอ้อมผู้ใหญ่และมีสินค้าแบรนด์ชั้นนำที่ประชาชนคุ้นเคยมากมายหลากหลายมาร่วมโครงการเป็นจำนวนมากค่ะสำหรับช่องทางจำหน่ายนะคะประชาชนก็สามารถเลือกซื้อสินค้าราคาพิเศษได้ที่ร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นที่ร่วมโครงการทั่วประเทศมีร้านค้าท้องถิ่นที่ประชาชนคุ้นเคยนะคะจำฟ้าเซฟมาร์ทจังหวัดลำพูนธนพิริยะจังหวัดเชียงรายตั้งงี้สุนซูเปอร์สโตร์อุดรธานีเกียรติศิลป์โฮเซลจังหวัดขอนแก่นรวมไปถึงอีกหลายร้านค่ะเป็นร้านค้าท้องถิ่นร่วมโครงการมากกว่า135รายกว่า800สาขาทั่วประเทศประชาชนก็สามารถตรวจสอบรายชื่อร้านค้าที่ร่วมโครงการในจังหวัดของตัวเองได้จากประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์หรือ สังเกตสัญลักษณ์ไทยช่วยไทย X-Local Low Cost ณจุดจำหน่ายมหกรรมครั้งนี้เป็นการร่วมมือค่ะระหว่างผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่กับผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกทั่วประเทศส่งต่อสินค้าจำเป็นในราคาพิเศษถึงมือประชาชนโดยตรงช่วยลดภาระค่าครองชีพครัวเรือนพร้อมสร้างโอกาสการค้าให้ร้านค้าท้องถิ่นเสริมความเข้มแข็งผู้ประกอบการไทยกระตุ้นการหมุนเวียนเม็ดเงินในเศรษฐกิจฐานรากค่ะรัฐบาลก็อยากจะขอเชิญชวนค่ะสามารถเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นได้นะคะในช่วง 1-15 สิงหาคมนี้ค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักอีกครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อนะครับยังไร้ข่าวคราวยูทูบเบอร์คนดังจังหวัดกาฬสินธุ์ครับที่หายตัวไปที่ประเทศจอร์เจียนานกว่าครึ่งเดือนแล้วครอบครัววันนี้แต่งขันห้าเอิ้นขวัญวอนสังคมช่วยตามหาด้วยนะครับกลายเป็นข่าวดังแล้วก็ประเด็นร้อนในโลกออนไลน์เมื่อครอบครัวและแฟนคลับที่กำลังช่วยกันแชร์ประกาศตามหาตัวน้องฮลุนหรือว่านายบวรทัศน์เบงสุขอายุ25ปีอินฟลูเอนเซอร์และก็ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังเจ้าของช่องฮลุนโซโล่ซึ่งมีผู้ติดตามใน Facebook กว่า 2.5 ล้านคน TikTok กว่า 1.2 ล้านและ YouTube อีกเกือบล้านครับขาดการติดต่อนานกว่า15วันหลังเดินทางไปทำคอนเทนต์ท่องเที่ยวเพียงลำพังที่ประเทศจอร์เจียตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาก็สร้างความห่วงใยให้กับคุณยายครอบครัวและแฟนคลับเป็นอย่างมากจนทางครอบครัวต้องทำพิธีแต่งขันห้าเอิ้นขวัญตามความเชื่อเพื่อให้ปลอดภัยครับผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังบ้านเกิดของน้องฮลุนเลขที่340บ้านสีแยกหมู่ที่10ตำบลสมเด็จอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งเปิดเป็นบริษัทฮลุนโซโล่จำกัดบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเคร่งเครียดครอบครัวต่างเร่งประสานงานกับกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็สถานทูตเพื่อติดตามหาตัวน้องกลับบ้านพร้อมขอบคุณพลังโซเชียลที่ช่วยกันแชร์ข่าวนางสาวบวรลักษณ์เป็งสุขอายุ28ปีพี่สาวนะครับชี้แจงว่ากระแสข่าวในบางเพจที่บอกว่าเจอตัวน้องแล้วนั้นไม่เป็นความจริงครับขณะนี้ยังติดต่อไม่ได้และอยู่ระหว่างรอการประสานงานอย่างเร่งด่วนจากเจ้าหน้าที่กงสุลขณะที่นายสมพงษ์เป็งสุขอายุ62ปีคุณลุงของน้องนะครับบอกว่าก่อนหลานจะขาดการติดต่อไม่มีอะไรผิดปกติก่อนหน้านี้ทุกครั้งที่หลานออกจากบ้านไปไม่เกิน1สัปดาห์ก็จะส่งข่าวกลับบ้านว่าอยู่ที่ไหนทำอะไรเพื่อไม่ให้เป็นห่วงแต่ว่าครั้งนี้ขาดการติดต่อไปนานเกินควรและก็ยังคาดว่าอาจจะเข้าข่ายไปถ่ายคอนเทนต์ในพื้นที่ทุรกันดารหรือว่าจุดเสี่ยงที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เพื่อเปิดมุมมองใหม่ๆให้แฟนคลับพร้อมขอบคุณนายอำเภอสมเด็จและทุกหน่วยงานที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือครับสำหรับฮลุนโซโล่นะครับเป็นอินฟลูเอนเซอร์สู้ชีวิตตัวอย่างของคนไม่ละทิ้งความฝันครับเติบโตมากับคุณย่าตั้งแต่เด็กเนื่องจากเสียคุณพ่อแล้วก็คุณแม่แยกทางไปต้องดิ้นรนทำงานโรงงานค่าแรงครั้งนั้นนะครับวันละ300บาทมุมานะเรียนจบสอบติดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็เก็บเงินแบกเป้ท่องเที่ยวต่างประเทศคนเดียวลุยมาแล้ว17ประเทศใน1ปีจนสร้างช่องท่องเที่ยวยอดฮิตหลายล้านวิวได้สำเร็จครับด้านพี่ชายของน้องฮลุนได้โพสต์ข้อความทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษเพื่อขอความช่วยเหลือจากคนไทยในประเทศจอร์เจียหรือผู้ที่พบเห็นเบาะแสไม่ว่าจะเป็นข้อมูลใดเพียงเล็กน้อยก็ได้ครับสามารถแจ้งได้นะครับที่เพจของพี่สาวเพื่อเพิ่มโอกาสในการตามหาตัวน้องฮลุนให้กลับบ้านได้อย่างปลอดภัยครับ
2: ตำรวจพันหน้าซุ่มจับ2ผู้ต้องหาค้ายาเสพติดในพื้นที่บ้านนานครนายกยึดของกลางนะคะเป็นไอซ์แล้วก็มียาบ้าด้วยค่ะพันตำรวจเอกธีรพัฒน์ปันทิโตหิรัญโชติหิรัญโชติผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนครนายกเจ้าของฉายาตำรวจพันหน้าพร้อมกับชุดสืบสวนนำทีมบุกจับผู้ต้องหานายเสกสรรหรือเก๋อายุ49ปีและนางสาวอัชราอายุ31ปีที่บริเวณลานจอดรถหน้าห้างแห่งหนึ่งสาขาบ้านนาแล้วก็ขยายผลตรวจคนบ้านพักที่ตำบลบ้านนาพบไอซ์2ถุงน้ำหนัก 23.52 กรัมยาบ้า 2,637 เม็ดเงินสด 11,000 บาทค่ะคดีนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่แจ้งเบาะแสนะคะนายเก๋มีพฤติการลักลอบจำหน่ายยาเสพติดในพื้นที่บ้านนาและใกล้เคียงจึงมีการลงพื้นที่สืบสวนนะคะทั้งนี้ค่ะโดยพันตำรวจเอกธีรพัฒน์เนี่ยเป็นคนไปสืบสวนด้วยตัวเองติดตามพฤติกรรมผู้ต้องสงสัยสังเกตพฤติกรรมอยู่นานหลายวันจนกระทั่ง27กรกฎาคมนะคะนายเก๋ขี่จักรยานยนต์ออกจากบ้านพร้อมหญิงสาวก็เลยแสดงตัวตรวจค้นจับกลุ่มพบยาเสพติดซุกซ่อนในตัวก่อนจะขยายผลตรวจค้นบ้านพักก็ไปพบของกลางเบื้องต้นแจ้งข้อหานายเสกสรรจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1เม็ดแอมเฟตามีนไว้จำหน่ายส่วนนางสาวอัชราถูกแจ้งข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภท1เม็ดแอมเฟตามีนสำหรับผู้กำกับโตเป็นผู้กำกับสืบจังหวัดนครนายก ก็ได้รับฉายาตำรวจพันหน้านะคะจากก่อนหน้านี้ปฏิบัติหน้าที่ลงพื้นที่จับกลุ่มผู้ต้องหาคดีต่างๆด้วยตัวเองและเมื่อครั้งที่แล้วค่ะปลอมตัวเป็นพระ3วัน3คืนจับนักพนันลักลอบเล่นไฮโลตามงานศพมาครั้งนี้ก็มาดักซุ่มจับผู้ต้องหาค้ายาค่ะก็เห็นว่าดักรออยู่หลายวันนะคะก็มีการคิดแผนการต่างๆสุดท้ายแล้วก็จับกลุ่มได้ค่ะเห็นภาพแล้วนะคะก่อนหน้านี้ที่ปลอมเป็นพระแล้วก็ไปจับกลุ่มนักพนันเหมือนจริงๆค่ะ
1: ลงทุนเลยนะครับ
2: ค่ะเข้าถึงได้หลายบทบาท
1: เตือนภัยสังคมครับสาววัย21ผวาชายข้างบ้านหูแว่วปีนบ้านครับพยายามเข้ามางัดห้องนอนกลางดึกจนย้ายบ้านหนีขณะที่พี่สาวผู้เสียหายยังติดใจการช่วยเหลือของตำรวจที่ล่าช้าเหลือเกินครับโดยภายในบ้านเช่าแห่งหนึ่งได้บันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นชายซึ่งเป็นเพื่อนบ้านครับปีนข้ามรั้วข้างบ้านถือไม้ยาวบุกเข้ามาในบ้านพักโดยมีการเดินวนรอบตรวจสอบภายในบ้านพยายามจะงัดหน้าต่างใช้เท้าถีบประตูห้องนอนของหญิงสาววัย21ปีที่พักอาศัยอยู่เพียงลำพังแต่ว่าทำไม่สำเร็จขณะเกิดเหตุหญิงสาวที่อยู่ในห้องนอนได้ร้องขอความช่วยเหลือก็ทำให้ชายคนดังกล่าวที่อยู่นอกห้องนั่งลงยกมือขอโทษอ้างว่าได้ยินเสียงคำคนทำร้ายกันจึงต้องการเข้ามาตรวจสอบภายในบ้านแล้วก็ยังมีอาการหูแว่วก่อนจะยอมออกจากบ้านไปหลังจากผู้เสียหายโทรขอความช่วยเหลือจากญาติพี่น้องครับให้มารับตัวออกจากบ้านได้เพียง15นาทีกล้องวงจรปิดก็ยังสามารถบันทึกภาพชายคนเดิมครับย้อนกลับเข้ามาภายในบ้านอีกครั้งโดยครั้งนี้มีการสวมเสื้อคลุมแขนยาวสีดำถือไม้เดินเปิดประตูห้องนอนก่อนจะออกจากบ้านไปโดยไม่ได้ทรัพย์สินใดๆติดตัวออกไปเนื่องจากประตูห้องนอนถูกล็อกไว้อย่างแน่นหนาล่าสุดผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นบ้านจัดสรรแห่งหนึ่งพบบ้านของชายข้างบ้านออ่างครับอยู่จิตกับบ้านเช่าของผู้เสียหายมีต้นไม้ปลูกอยู่รอบที่ประตูบ้านก็มีโซ่คล้องไว้ล็อกกุญแจในบ้านก็มีกระบะรถจักรยานยนต์จอดอยู่แต่ว่าไม่มีใครอยู่บ้านก็ได้พูดคุยกับนางสาวแซนอายุ32ปีผู้สาพี่สาวของผู้เสียหายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเมื่อวันศุกร์ตอนกลางคืนน้องโทรมาบอกว่ามีชายบุกเข้ามาในบ้านเคาะหน้าต่างห้องนอนพยายามจะเข้าไปในห้องนอนแต่ว่าเข้าไม่ได้เพราะว่าประตูล็อกไว้แน่นหนาตนจึงเปิดภาพสดดูจากกล้องวงจรปิดผ่านมือถือแม้กล้องไม่ได้ติดตั้งเมมโมรี่การ์ดแต่ว่ากดบันทึกภาพตรวจสอบย้อนหลังผ่านระบบดักคลาวได้นะครับก็เห็นชายคนดังกล่าวเดินวนเวียนอยู่ภายในบ้านและพยายามเดินเข้าไปในห้องนอนของน้องตามคลิปวงจรปิดระหว่างนั้นตนก็พยายามแจ้งสภ.บ้านเป็ดสภ.เมืองขอนแก่นหลายครั้งแต่ไม่มีผู้รับสายต่อมาตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นแนะให้โทรแจ้ง191ครับแต่ก็ไม่มีคนรับสายเช่นกันเมื่อโทรกลับไปอีกครั้งหนึ่งตำรวจแจ้งว่าคนที่อยู่ในสถานที่เกิดเหตุต้องเป็นผู้โทรแจ้งจึงให้น้องโทรแจ้งตำรวจก็รับสายแจ้งบอกว่าประสานสภ.บ้านเป็ดแต่ไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเมื่อยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจึงโทรบอกป้าใหไปรับน้องออกจากบ้านแต่จากนั้นไม่นานชายข้างบ้านก็ย้อนกลับเข้าไปในบ้านอีกครั้งนอกจากนี้นะครับเจ้าหน้าที่เองเนี่ยชาวบ้านก็เลยบอกว่าทำไมให้ความช่วยเหลือชาวบ้านซึ่งเป็นผู้เสียหายช้าเหลือเกินก็มีการตั้งประเด็นจนนำมาซึ่งข่าวดังกล่าวนี้ออกมาครับ
2: ข่าวต่างประเทศนะคะความคืบหน้าแผ่นดินไหวญี่ปุ่นล่าสุดนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นแถลงยอดเสียชีวิตสะสมจากแผ่นดินไหวบนเกาะคิวชูเพิ่มขึ้นอย่างน้อย13คนขณะที่ปฏิบัติหน้าที่กู้ภัยยังคงดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดสำหรับความคืบหน้าเหตุแผ่นดินไหวนะคะที่เกิดขึ้นระดับรุนแรงในจังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นตั้งแต่ช่วงเย็นวันอังคารนายกสนาเอกทานาทาคาอิจิของญี่ปุ่นแถลงสรุปผลสถานการณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลในกรุงโตเกียวช่วงเช้าวันนี้ว่ายอดผู้เสียชีวิตสะสมจากแผ่นดินไหวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย13คนและแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตพร้อมทั้งกล่าวขอบคุณหน่วยงานฉุกเฉินที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องขณะนี้ยังมีผู้ประสบภัยอีกจำนวนมากกำลังรอคอยการช่วยเหลือย้ำว่านี่คือการแข่งกับเวลาเตือนให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่กู้ภัยติดตามมาตรการป้องกันภาวะโรคลมแดดหรือฮีทสโตรกอย่างเคร่งครัดเนื่องจากสภาพอากาศร้อนจัดแล้วก็ยังแผ่ปกคลุมพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะการแถลงของนายกญี่ปุ่นมีขึ้นท่ามกลางปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องที่ห้างสรรพสินค้าอีออนในเมืองกาชิมะซึ่งบริเวณชั้น2พังถล่มหน่วยดับเพลิงท้องถิ่นระบุว่ามีผู้เสียชีวิตมีผู้ติดค้างอยู่อีกหลายคนเช้าตรู่ของวันนี้นะคะทีมกู้ภัยสามารถช่วยผู้ประสบภัย8คนออกมาจากซากของห้างในจำนวนนี้มีหญิงวัยประมาณ20ปีเสียชีวิต2คนอีก1คนเสียชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเหลวจากเหตุระเบิดไม่ทราบนะคะที่เกิดขึ้นฉับพลัน ฉีกทำลายตัวห้างหลังเกิดแผ่นดินไหวราว1ชั่วโมงส่วนอีก5คนบาดเจ็บอาการไม่ร้ายแรงปฏิบัติการกู้ภัยอีกแห่งอยู่ที่โรงงานกระดาษนิปปอนเพเปอร์อินดัสทรีในเมืองยาตุสุชิโร่นะคะซึ่งปล่องไฟพังลงมาพบผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว2คนยังมีผู้สูญหายอีก9คนเจ้าหน้าที่ประจำจังหวัดคุมาโมโตะเปิดเผยด้วยว่ามีประชาชนได้รับการอพยพจำนวน 9,872 คนมีบ้านเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้อีกราว 36,700 ครัวเรือนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นทางสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นวัดความรุนแรงเบื้องต้นขนาด 7.1 แต่ว่าศูนย์สำรวจธรณีวิทยาสหรัฐ USGS ระบุไว้ที่ 6.8 ศูนย์กลางที่เมืองตัวเมืองจังหวัดคุมาโมโตะทางใต้ห่างจากทางใต้ประมาณ20กิโลเมตรแรงสั่นสะเทือนทำให้อาคารบ้านเรือนพังเสียหายกำแพงพังราบปราสาทคุมาโมโตะปราสาทเก่าแก่จากศตวรรษที่17ก็พังถล่มลงมาด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณเยมินแหวนเครือผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
5: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
6: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
5: พิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันแท้อร่อยคำไหนคำนั้น
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
10: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
11: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
12: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
11: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่นวง
12: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พอลซ่า
13: เลิกงามยามดีวันมงคลอาทิตย์ที่9สิงหานี้เจอกัน
14: เจอกันที่งานนัดรวมพลแท็กซี่เพื่อนเบาแดงงานใหญ่แห่งปีแจกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ย้ำอีกทีอาทิตย์ที่9สิงหาที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงรามอินทราวันนี้วันดีลุ้นโชคใหญ่ได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ไปขับพร้อมชมคอนเสิร์ตสุดมันและรุ้นรับรางวัลมากมายง่ายๆแค่เขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊ส
15: แล้วเจอกันนะคะ
16: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: ยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: มหานครออนไลน
1: ์สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ก็จะฟังเพลง History ค่ะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนช่วงมหานครออนไลน์ฮิตกันก่อนนะคะกับคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158กับ2บทเพลงที่แนะนำมานะคะถ้าเห็นใน Facebook ค่ะก็พี่เหน่งการทางส่งกลอนมาแต่ว่าข้อมูลนั้นข้อความนั้นหายไปแล้วนะคะแต่จับใจความด้วยว่าอยากฟังเพลงนี้คือเงามืดในดวงใจขอบคุณพี่เน่งนะคะส่งกลอนมาแต่ว่าบังเอิญข้อความนั้นหายไปแล้วนะคะน่ารักจริงๆเลยส่งกลอนมาตลอดนะคะเป็นบทเพลงที่อยากฟังก็จัดให้ไปตามมาด้วยคนไม่มีหัวใจนะคะสามเณรรีแคทรัติการซึ่งขอไว้ตั้งแต่เมื่อวานนึกถึงเพลงไหนได้ถ้าก็รีบจัดให้เลยนะคะสำหรับบทเพลง History ค่ะเป็นเรื่องราวของการทำบุญที่ยังค้างๆกันอยู่วันนี้ขอบคุณสำหรับโทรศัพท์ที่แนะนำเพลงมานะคะจากคุณเที่ยงอุตรดิตถ์ค่ะคุณมีคลองสามวาคุณชินกรระยองค่ะตาสุนาจากจังหวัดเลยแล้วก็นันจากเพชรบูรณ์นะคะคุณยุพินจากตากคุณนพดลจากสมุทรปราการนะคุณสามจ่อและคุณจ่อยจากสะพานควายมีป้ากิ่งจากบางปะกงค่ะป้าวีจากมีนบุรีลุงชัยจากร่มเกล้าแล้วก็ลุง935จากปิ่นเกล้าค่ะขอบคุณมากๆที่โทรศัพท์มาแนะนำเพลงแล้วทาง Facebook ที่ทาเห็นอยู่ตรงนี้นะคะขอบคุณที่ยังอยู่เป็นเพื่อนกันอยู่นะคะขอบคุณทุกคนที่ช่วยแชร์เป็นสาธารณะค่ะพี่จุ๋มบอกเรามีนัดกันตรงนี้เมื่อทามานะคะเดี๋ยวเรานัดกันที่อื่นด้วยก็ได้นะขอบคุณค่ะสำหรับบทเพลงที่ให้ฟังค่ะวันพระอย่าเว้นครูสุรพลสมบัติเจริญแล้วก็ตามมาด้วยเพลงทำบุญวันเข้าพรรษาออกพรรษาเลยล่ะสำหรับพ่อไปโพสต์จะให้ฟังตรงนี้นะคะแล้วใครไปทำบุญที่ไหนก็ขอให้ได้รับสิ่งดีๆได้รับกุศลตรงนั้นด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนช่วงเพลง History ค่ะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาค่ะ

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
1: หานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: เป็นเรื่องราวที่เราจะได้ไปทำกิจกรรมดีๆร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่ซึ่งทางกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ที่ FM 95จัดขึ้นเนี่ยแน่ๆล่ะก็คือไปทำสิ่งดีๆให้กับสังคมโดยพวกเราจะไปร่วมมือร่วมใจกันร่วมแรงกันนะคะแล้วก็จะมีศิลปินไปให้ความสนุกให้ความบันเทิงกันด้วยไปร้องเพลงให้ฟังด้วยแล้วก็นักจัดรายการเราก็จะไปดูแลมีผู้ใหญ่ใจดีค่ะทำให้มีกิจกรรมตรงนี้ขอบคุณมากๆเลยสำหรับการสนับสนุนกิจกรรมมหานครแฟมิลี่นะคะกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ค่ะ
1: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: มหานครซุปเปอร์ฮิต
5: สนับสนุนโดยสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน

0: สุปเปอร์นิ่ม
1: สนับสนุนโดยสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: เป็นเพลงที่แนะนำมาจัดให้เลย30ห้อค่ะงานใหม่ของคุณมนแคนแก่นคูณแล้วก็น้องเวียงนะคะขอบคุณสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันค่ะธรรมะสวัสดีทุกคนนะคะจิตใจร่าเริงเบิกบานอยู่เสมอทำดีละเว้นความชั่วทำบุญให้ได้เป็นพลังในการสู้ชีวิตต่อไปเดินทางไปไหนปลอดภัยทุกที่ค่ะพี่ๆแท็กซี่ผู้โดยสารเยอะๆถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยใครค้าขายอะไรตรงไหนก็ให้มีลูกค้าอุดหนุนเยอะๆนะคะเงินทองไหลมานะชาลิติค่ะพี่แท็กซี่ก็สู้ต่อไปเราให้กำลังใจกันนะคะกลับมาเจอกันวันนู้นเลยจันนะคะเสาร์นี้เราหยุดเพราะว่าเป็นวันเสาร์ต้นเดือนเนาะแล้วก็ภาพปกติ10โมงเช้าถึงบ่ายโมงที่เราจะเจอกันก็จันถึงพุธค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามานะคะเพลงไหนที่แนะนำแล้วไม่ได้เปิดให้ฟังอย่าโกรธกันนะคุณสวัสดิ์บอกว่าในวันนี้ไปเรียนเหรอไม่ได้เรียนค่ะวันนี้วันหยุดนะคะโชคดีมีความสุขทุกคนค่ะเดี๋ยวน้องหมีดูแลคุณผู้ฟังลาไปแล้วทุกคนสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้องแน่นท้อง
2: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสุภชัยลั่นมีหลักฐานพร้อมร้องกกต.ปมผู้สมัครสว300คนชุมนุมกลุ่มสวประชาชนกลางมาตรา41จี้กกต.ใช้อำนาจสอบสวนนายสุภชัยใจสมุทรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวกรณีที่มีนักวิชาการออกรายการทีวีกล่าวหาท้าทายว่าหากกลุ่มสวส้มทำผิดหรือโกงการเลือกตั้งสวให้ไปร้องเรียนต่อกกต.ความจริงแล้วต่อให้ไม่มีผู้ร้องกกต.มีอำนาจตามกฎหมายในการเริ่มสอบสวนหรือไต่สวนได้เองแม้ไม่มีผู้ร้องเรียนหากมีเหตุอันสมควรสงสัยหรือมีข้อมูลปรากฏว่าการเลือกตั้งอาจไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมโดยได้ยกหลักฐานกฎหมายสำคัญตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งพุทธศักราช2560มาตรา41ซึ่งบัญญัติไว้ว่าเมื่อมีเหตุอันสมควรสงสัยความปรากฏต่อคณะกรรมการไม่ว่าทางใดไม่ว่าจะเป็นผู้แจ้งหรือผู้กล่าวหาหรือไม่คณะกรรมการมีหน้าที่ต้องดำเนินการให้มีการสืบสวนหรือไต่สวนเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานโดยพลันนายสุภชัยระบุเพิ่มเติมว่าหากกกต.เห็นกรณีการนัดชุมนุมกลุ่มสว.ประชาชนหรือสว.สีส้มกกต.ย่อมมีอำนาจตามกฎหมายในการสืบสวนไต่สวนว่าผู้สมัคร300คนที่มาร่วมชุมนุมใครเป็นคนจ่ายค่าจัดเลี้ยงค่าเช่าห้องประชุมเดินทางมาอย่างไรซื้อตั๋วเครื่องบินเองหรือไม่หรือมีคนจ่ายให้พักที่ไหนค่าน้ำมันรถมีคนจ่ายให้หรือไม่และกกต.สามารถสืบสวนไต่สวนไปได้ว่าสว.กลุ่มนายเทวฤทธิ์หรืออาจารย์นันทนาได้รับการเลือกมาเป็นสว.มาตั้งแต่ระดับอำเภอจนมาถึงระดับประเทศนั้นมีกระบวนการหัวหรือไม่รัฐบาลจ่อพิจารณายุบหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาคหลังพบภารกิจซ้ำซ้อนนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมยกเครื่องการปฏิรูประบบราชการท้องถิ่นครั้งใหญ่ล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณายุบเลิกการจัดตั้งหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคเนื่องจากปัจจุบันมีหน่วยงานรัฐหลายแห่งตั้งหน่วยงานสาขาในจังหวัดต่างๆถือเป็นการทำงานที่ทับซ้อนอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดและที่สำคัญการตั้งหน่วยงานลงไปลักษณะนี้ยังไม่มีกฎหมายรองรับตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินด้วยสำหรับการดำเนินการครั้งนี้ถือเป็นการปรับโครงสร้างระบบราชการให้กระชับลดความซ้ำซ้อนและเน้นมาตรการแก้ไขสิ่งผิดกฎหมายให้ถูกต้องการตั้งหน่วยงานส่วนกลางให้อยู่ในพื้นที่ภูมิภาคนั้นแท้จริงแล้วผิดกฎหมายเพราะไม่มีกฎหมายรองรับซึ่งจะเสนอให้ครม.ยุติบทบาทเหล่านี้เพื่อกลับมาใช้ระบบออนไลน์แทนการเปิดสาขาจำนวนมากที่สิ้นเปลืองงบประมาณขณะเดียวกันรัฐบาลยังอยู่ระหว่างการพิจารณาปฏิรูปโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับท้องถิ่นหลังพบปัญหาความเหลื่อมล้ำของฐานเงินเดือนและสวัสดิการที่ส่งผลกระทบต่อระบบราชการส่วนกลางเป็นอย่างมาก
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
5: เทพไทยหรอปากสะอาด
6: แม่เทพไทยปากสะอาด
7: เทพไทยปากสะอาด

0: ไทยเทปไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
1: เทปไทยปากสะอาดจริงๆ
2: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
5: แห่ง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: คิดมาราธอน
3: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
4: พาวซ่า

0: 3เพลงนะครับนี่คืองานจากน้องก้องห้วยไร่นะครับนี่คือคิงคองนะครับที่ตัวใหญ่ๆนะครับบึกบึกชอบทุบอกไม่ใช่คู่คองนะครับผมนะครับแล้วก็มีอสงไขยนะจากน้องหญิงทิติการนะครับรวมถึงจารึกไว้นะครับน้องน้ำเตยฟิชเชอริ่งกับสยามโมนะครับวันนี้จัดสวยๆเลยนะครับ3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผม
1: คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
0: ขอบคุณสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์นะฮะด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะครับแอลรูปีกับรูปีตอนนี้ทำอะไรอยู่นะครับก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับวันนี้เป็นวันพุธที่29กรกฎาคมนะครับหรือว่าเป็นวันพระใหญ่นะครับวันอาสาฬหบูชานะครับวันนี้หลายๆท่านก็ไปทำบุญมาแล้วนะครับมีบอกว่าช่วงบ่ายได้ไปเวียนเทียนด้วยนะครับโอ้สาธุสาธุนะครับอนุโมทนาบุญด้วยนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันดีๆนะครับนะวันนี้เขาเรียกว่าถ้าย้อนไปดูสมัยก่อนนะฮะเป็นวันที่พระรัตนตรัยเนี่ยนะฮะครบองค์เลยองค์ประกอบเลยนะครับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยครบถ้วนในวันนี้นะวันนี้ก็ทำจิตใจให้ผ่องใสนะครับไม่บวกกับใครนะครับพยายามข่มใจ ทำจิตใจให้แจ่มใสเบิกบานคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าทำให้จิตใจเราผ่องใสอันนี้ก็เป็นบุญแล้วนะของศาสนาพุทธเนี่ยเพราะว่าบางทีเรารู้ทันความคิดเอ้ยคิดลบก็มาโอ้ยคิดถึงเรื่องราวอดีตเอ้ยความกังวลใจในอนาคตเนี่ยมนุษย์เนี่ยทุกข์ไม่กี่อย่างครับทุกข์เพราะความทุกข์นะคือความคิดของเราเนี่ยนะในอดีตที่ผ่านมาแล้วก็แก้ไม่ได้ก็ทุกข์ซ้ำๆวนๆหรือว่าความกังวลใจในอนาคตกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเอ๊ะข้างหน้าจะเป็นยังไงจะอยู่ยังไงเนี่ยนะครับมันทำให้ชีวิตมนุษย์เราเนี่ยก็คือมีความทุกข์เกิดขึ้นนะถ้าเรามีสติอยู่กับปัจจุบันนะครับนะเราตอนนี้เราทำอะไรอยู่เราฟังเฮียอยู่เรามารัวสติ๊กเกอร์กับเฮียเรามาเล่นตรงนี้นะฮะเราก็มีความสุขตรงนี้นะปัจจุบันนะครับนะก็เรียกเป็นวิธีคิดละกันนะครับวิธีคิดที่ทำให้เราเนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่ตรงไหนก็มีความสุขนะครับนะอ่ะวันนี้ก็ยินดีต้อนรับผมถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงแบบโบนัสมากเลยนะครับชาวคณะนี่แบบหยุดสวยๆนะครับบางท่านลาวันจันทร์นะครับหรือว่าบางท่านนี่ลาพฤหัสศุกร์นะครับโอ้ยหยุดยาวนะครับก็นอนฟังเพลงนะครับจิบกาแฟกินคุกกี้นะครับชีวิตมันต้องมีช่วงหนักช่วงเบานะครับนะจะไปให้เร่งตลอดเวลาก็ไม่ไหวเพราะว่าหลายๆท่านก็เท่าแล้วนะครับอายุมากแล้วผมก็เท่าแล้วนะฉะนั้นเนี่ยเอาให้มันพอดีกับกำลังพอดีกับสังขารนะครับพักผ่อนเสร็จแล้วมีแรงก็มาลุยงานลุยงานกันต่อนะครับนะด้วยความรักเลยนะก็ต้องเรียกว่ารักษาสมดุลของสุขภาพอันนี้สำคัญมากเลยเจ็บป่วยไปก็คงไม่ค่อยดีนะครับนะอ่ะยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับในช่วงวันหยุดผมบอกแล้วนะครับเราจะมีโปรพิเศษนะฮะขอเพลงอะไรเราจะเปิดบ่อยขึ้นนะครับในช่วงของเฮียเนี่ยก็อยากฟังเพลงไหนนะครับก็เข้ามาขอเพลงได้เลยนะครับพี่ๆที่ตอนนี้ว่างๆนะก็แวะเข้ามารับไหว้เฮียสัก2นาทีจะกดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะก็ได้นะครับก็เรียนเชิญนะครับนะแล้วก็อย่าลืมฝากกดแชร์ด้วยนะครับรวมถึงแม่ๆนะครับวันนี้ฟ้าครึ้มอากาศดีๆนะครับแม่อย่าเพิ่งนอนนะครับแม่วันนี้วันพระใหญ่นะครับแม่เล่นกับหมีก่อนนะครับผมเข้ามาเล่นก่อนนะครับเพราะว่ารีบนอนตอนนี้เดี๋ยวก็ไปตื่นแบบค่ำๆนะทีก็ตาสว่างยาวๆฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เข้ามาเล่นกันก่อนได้นะครับก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับมาเดี๋ยวเฮียมาทักทายชาวคณะที่เคารพกันก่อนนะครับนะฮะโอ้นี่วันดีนะครับเดี๋ยวต้องจัดเต็มนะฮะมีคุณณัฐวรวุฒิเหรอครับนะฮะมีพี่แอนอริสนะพี่สันนาพี่สุรีพี่สมพรพี่ทิติพงศ์พี่สวัสดนะครับพี่ขาวดอนพี่พิบูลพี่มี่นะครับพี่สายชนพี่ศรีประภาพี่กนิษฐาพี่อรพินพี่จารุกิจนะพี่สิรินนท์พี่สอนจินดารัตน์พี่กิมหลีมีคุณตู้ตู้ก็มาแล้วนะครับแล้วก็มีทางคอมเมนต์นะครับมีพี่รัมิดาพี่สิริรักษ์นะฮะมาแล้วพี่หนูริงนะพี่ขาวดอนหยุด5วันหนูดีจังเลยนะครับน้องแชมป์นะครับไบตี้นะครับนะเจเดซี่เมื่อกี้เห็นแวบๆนะฮะมีแก๊งหมูแผ่นก็มาแล้วนะครับนะมีพี่ป๊อปนะฮะมาเรียบร้อยนะครับพี่กิมหลีพี่เอสเบเกอรี่นะครับพี่อรุณพี่ทศพลนะครับนะก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับอ่ะมาฮะตอนนี้ได้เวลาละเดี๋ยวเฮียมากราบสวัสดีลูกพี่เอาเริ่มเอาชัยกันก่อนนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะฮะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาในช่วงของ
3: เฮียมี
0: มาจากในช่วงเฮียมีโชว์นะครับอ้าววันนี้มีของอร่อยเอามาทายกันนะครับชาวคณะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับแถมๆผมถามว่าน้อนอาหารนี้คืออาหารอะไรนะครับเอาเบิ้งๆๆนี่คืออาหารอะไรนะครับถ้าพร้อมแล้วตอบเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดอีก1เพลงนะครับตอนนี้ชาวคณะรีบกดเข้ามาจองสายกันที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366 02-248-1366จ้าน้องเบย์คนใหม่ปูเสือรออยู่กดรถ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่หมี
1: สวัสดีครับน้องแชมป์น้องแชมป์ครับวันหยุดยาวไปเที่ยวไหนบ้างครับแชมป์ครับ
2: อยู่บ้านครับพี่หมี
1: โอ้ยอยู่บ้านทุกวันเลยเหรอครับ
2: ครับ
1: โอ้ยแล้วกินเยอะไหมครับแชมป
2: ์กินเยอะอยู่ครับพี่หมี
1: แล้วปกติแชมป์ชอบกินอะไรบ้างครับ
2: กินได้ทุกอย่างคร
1: ับ โอ้ยทุกอย่างเลยเหรองั้นพี่ขอสักอย่างหนึ่งได้ไหมครับ
2: ผัดหน่อไม้ครับพี่หมี
1: โอ้ผัดหน่อไม้แบบใส่ไก่หรือใส่หมูครับแชมป
2: ์ทุกใส่ไก่คร
1: ับ โอ้ยใส่ไก่เหรอแล้วข้าวเยอะไหมแชมป์
2: เยอะคร
1: ับ แชมป์กินข้าวมื้อละกี่จานครับ
2: จานเดียวครับ
1: จานและชามแชมป์เอาดีๆ
2: จานครับ
1: โอเคคือเป็นคนกินน้อยนะแชมป์
2: คร
1: ับ อ่ะโอเควันนี้แชมป์อยากฟังเพลง
2: ดอกกระบาดสีแดงครับ
1: อุ้ยนี่งานใหม่เลยนะ
2: ครับ
1: อุ้ยแชมป์ทันสมัยครับ
2: คร
1: ับ มอบให้ใครไหม
2: มอบให้พี่ตาแล้วก็น้องหนูดีครับ
1: สองท่านนี้นะ
2: ครับผม
1: ครับผมขอบคุณแชมป์นะ
2: เจอกันกิจกรรมเครื่องครับ
1: ครับผมแชมป์จ้าไว้เจอกันนะ
2: ครับผม
1: ครับผมสวัสดีครับ
2: ครับผม
0: สายชิวหิวใจสนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: Con Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: เพลงนี้มอบให้กับผู้หญิงอกหักค่ะผู้หญิงอกหักในจังหวะเมกะแดนนะคะขออนุญาตวางดอกไม้ก่อนนะคะฝากไว้แป๊บหนึ่งนะตรงนี้ได้ไหมโอเคป่ะทุกคนจ๋าชูมือไอ

0: งานจากน้องกุหลาบร้อยรัศมีนะครับหรือว่าแนนซี่นั่นเองนะครับนี่คือผู้หญิงอกหักนะครับแม่ก็ฟังเพลินนะจังหวะโยกโยกหน่อยนะฮะก็เป็นบันทึกการแสดงสดนะฮะที่งานที่ตลาดเสริมสุขบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนะจ๊ะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: ขอบคุณอาการคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บนะฮะหรือว่าหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับอ่ะมาครับลูกพี่เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับในเรื่องของการพยากรณ์อากาศนะจากกรมอุตุกันบ้างนะซึ่งอัปเดตกันตอนเวลาเที่ยงนะครับแม้วันนี้ตอนที่มานี่ก็ดูครึ้มๆนะแล้วสังเกตช่วงของวันพระใหญ่เนี่ยนะครับจะประมาณนี้จะครึ้มๆแล้วก็จะมีฝนในช่วงเย็นๆประมาณ 4:00 น 5:00 นอะไรอย่างนี้นะครับนะลองมาดูกันนะครับวันนี้เราไปที่ภาคเหนือนะครับวันนี้มีฝนตกประมาณ 70% นะฮะแล้วก็ร้อนสุด35องศานะครับมาที่ภาคอีสานครับวันนี้ภาคอีสานนะครับมีเปอร์เซ็นต์ฝนตกถึง 80% นะฮะแล้วก็อุณหภูมิร้อนสุด34องศานะครับมาที่ภาคกลางนะครับวันนี้อากาศร้อนสุดอยู่ที่35องศานะครับแล้วก็มีปริมาณฝนประมาณ 70% นะครับแล้วก็ลงมาที่ภาคตะวันออกครับภาคตะวันออกเนี่ยมีฝนตกหนักมากถึงหนักบางแห่งเนี่ย 70% นะครับแล้วก็อุณหภูมิร้อนสุด33องศานะครับนะแล้วก็มาที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกันนะครับวันนี้มีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 70% นะครับแล้วก็อุณหภูมิร้อนสุดอยู่ที่34องศานะครับลงมาที่ภาคใต้นะครับฝั่งอันดามันนะครับวันนี้มีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 70% นะครับแล้วก็ร้อนสุด33องศานะครับแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับมีเปอร์เซ็นต์ฝนตก60%นะครับแล้วก็ร้อนสุดวันนี้33องศานะจ๊ะ

0: ผมแห้งผมเสียผมตากลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
1: ดียังไงหรอ
0: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 4 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: ว้าวว้าวว้าวว้าวไวไวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซุปยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
3: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: ถึงรอบส่งดอกเบี้ยรับจำนำไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงสำนักงานแล้วแค่แวะจ่ายได้เลยที่ 7-Eleven เรารวมรองรับจำนำของรัฐไว้แล้วทั้งสถานธนานุบาลและสถานธนานุเคราะห์สะดวกง่ายใกล้บ้านพิเศษสมาชิก All Member รับเพิ่ม500คะแนนตั้งแต่วันนี้ถึง23สิงหาคมนี้เท่านั้น
5: รักงามยามดีวันมงคลอาทิตย์ที่9สิงหานี้เจอกัน
6: เจอกันที่งานนัดรวมพลแท็กซี่เพื่อนเบาแดงงานใหญ่แห่งปีแจกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ย้ำอีกทีอาทิตย์ที่9สิงหาที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงรามอินทราวันนี้วันดีลุ้นโชคใหญ่ได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ไปข่าวพร้อมชมคอนเสิร์ตสุดมันและรุ้นรับรางวัลมากมายง่ายๆแค่เขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊ส
7: แล้วเจอกันนะคะ
8: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 ภู พาเวล Why 3 ฟอร์ด พีท Why 4 ลูกหมี ซอนย่า Why 5 หลิง ออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mpot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
9: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
10: ยามาฮ่า

0: ยหนีคณัชชัย
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: ณหน้าทองนะครับจากน้องโจอี้นะครับอ้าวลูกพี่ครับผมตอนนี้ก็รีบเข้ามาส่งกันบ้านกันในช่วงของพาเรทได้เลยที่เบอร์นี้นะครับ022481366 022481366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงของพาเรทนะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตเห็นเต็มหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: ขอบคุณกิจกรรมบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากเจอกันวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้ที่โรงเบียร์รามอินทรานะจ๊ะชั่วโมงนี้เลิกงานจากคาราบาวนะจ๊ะชีวิตสัมพันธ์จ้ะ

0: ัวใจ
1: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา14:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้
3: ขณะนี้เวลา14:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือโฆษกกต.เผยกรมการกงสุลประสานจอร์เจียเร่งติดตามหลุนโซโลอินฟลูสายท่องเที่ยวสายท่องเที่ยวไทยไร้การติดต่อหลังเดินทางถ่ายคอนเทนต์ในจอร์เจียนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยกรณีนายหลุนโซโลหรือนายบวรทัศน์เต็งสุขเจ้าของช่องออนไลน์ด้านการท่องเที่ยวขาดการติดต่อกับญาติระหว่างการเดินทางไปถ่ายทำเนื้อหาที่ประเทศจอร์เจียในช่วงประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมาว่ากระทรวงการต่างประเทศโดยกรมการกงสุลและสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาประเทศตุรกีซึ่งดูแลประเทศจอร์เจียด้วยได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดโดยสถานเอกอัครราชทูตได้ประสานงานกับทั้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจอร์เจียว่าที่กงสุลกิติมศักดิ์ไทยประจำจอร์เจียรวมถึงเครือข่ายอาสาสมัครคนไทยในพื้นที่เพื่อช่วยติดตามนายบวรทัศน์นอกจากนี้ยังได้ประสานกับครอบครัวนายบวรทัศน์อย่างใกล้ชิดโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายจอร์เจียกำลังเร่งติดตามเบาะแสนายบวรทัศน์อย่างเต็มที่ทั้งนี้หากมีความคืบหน้ากระทรวงการต่างประเทศจะแจ้งให้ทราบต่อไปเสรีพิสุทธิ์ไม่ขอไกล่เกลี่ยคดีเนวินฟ้องหมิ่นประมาทปมเขากระโดงเตรียมพาทนายความลงบุรีรัมย์เก็บหลักฐานเพิ่มพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียาเวสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยเปิดเผยว่าครั้งแรกตนตั้งใจจะไปเยือนบุรีรัมย์อีกครั้งเพื่อตรวจสอบพื้นที่ที่มีการบุกรุกที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทยภายในเดือนกรกฎาคมนี้แต่เมื่อต้นเดือนได้รับหมายศาลจังหวัดบุรีรัมย์ว่าถูกนายเนวินชิดชอบฟ้องข้อหาหมิ่นประมาทและแจ้งความเท็จพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ระบุต่อว่าศาลนัดไกล่เกลี่ย6สิงหาคมเวลา 9:30 นและนัดไต่สวนมูลฟ้อง17สิงหาคมในเวลา 9:30 ตนต้องพิสูจน์ความจริงให้ได้จึงโทรศัพท์ไปเรียนเจ้าหน้าที่ศาลว่าตนไม่มีความประสงค์จะไกล่เกลี่ยเรื่องนี้ขอให้ดำเนินการไปตามกระบวนการพิจารณาทั้งนี้30กรกฎาคมนี้จนตนจะพาทนายความลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ไปเก็บพยานหลักฐานอีกครั้งเพื่อให้ทนายความได้พบเห็นพื้นที่และเข้าใจข้อเท็จจริงก่อนจะเริ่มไต่สวน17สิงหาคมและวันที่31กรกฎาคมจะไปศาลเพื่อขอให้ศาลออกหมายเรียกพยานเอกสารต่างๆและพยานบุคคลมาเพื่อประกอบการซักค้านมีรายงานทหาร EOD เหยียบกับระเบิดที่บ้านหนองจานก่อนกำลังบูรพาโดยหน่วยนปท.1เข้าปฏิบัติงานตามปกติพื้นที่อันตรายในพื้นที่ยืนยันบ้านหนองจานนอกพื้นที่ควบคุมจากการรบตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วซึ่งขนาดพื้นที่ 8,800 ตารางเมตรปัจจุบันหน่วยได้ทำการเก็บกู้ไปแล้ว 62,000 ตารางเมตรคงเหลือพื้นที่อันตรายยืนยัน 18,800 ตารางเมตรคิดเป็น 23.27% โดยจ่าสิบเอกอุดมศักดิ์นึกมั่นตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำรวจทางเทคนิคสังกัดม.1030เข้าปฏิบัติการสำรวจทางเทคนิคในพื้นที่และระหว่างปฏิบัติงานตรวจแนวพบทุ่นระเบิด PMN ทุ่นระเบิดเก่าจึงได้ตรวจพื้นที่บริเวณรอบข้างเพื่อหาขอบเขตของแนวทุ่นระเบิดและได้เหยียบทุ่นระเบิดชนิด PMN เมื่อเวลา 11:00 น.ที่ผ่านมาทำให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บข้อเท้าซ้ายขาดและแขนซ้ายมีบาดแผลจากสะเก็ดระเบิดมีแผลชะกันเจ้าตัวรู้สึกตัวภายหลังเกิดเหตุชุดปฏิบัติการได้สั่งการหยุดภารกิจทันทีพร้อมเร่งปฐมพยาบาลก่อนลำเลียงผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลอรัญญประเทศเพื่อเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วนโดยผู้ได้รับบาดเจ็บยังมีอาการรู้สึกตัวดีอยู
4: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใส

0: ึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
2: สำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและจำนวนคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยหมีคณัตชัย
1: อาเรเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับคุณหมี
4: ครับผมสวัสดีครับพี่หมีนะครับ
5: ครับผม
4: ครับผมวันนี้หมีเจอหมีนะครับ
5: อ๋อผมชื่อจุ๊กกู้จุ๊กกู้
4: เอาเป็นจุ๊กกู้เลยครับพี
5: ่ใช่ครับ
4: พี่จุ๊กกู้เอาพี่จุ๊กกู้ตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับพี
5: ่ทำนาครับผม
4: โอ้ทำนาเหรอครับวันนี้ต้องทำประมาณกี่แปลงกี่ไร่ครับพี
5: ่ประมาณร้อยฝาไร่ครับผม
4: อุ้ยทำไมเยอะจังอะพี
5: ่น้อยนะครับ
4: ร้อยกว่าไร
5: ่ตอนนี้จนไม่ไหวแล้วเว้ย
4: ครับไม่เดี๋ยวร้อยกว่าไร่พี่ดูแลยังไงพี่เล่าให้ฟังหน่อย
5: ใช้เครื่องใช้รถตีดินแล้วก็ใช้โดนหว่านข้าวแล้วก็ใช้รถเกี่ยวข้าว
4: เดี๋ยว
5: เป็นเม็ดเลยจากลำต้นน่ะ
4: อันนี
5: ้ก่อนหว่านแล้วแช่ข้าวพอข้าวงอกเสร็จเราใช้โดนหว่านเลยร้อยไร่
4: ไม่ถึงว่าโดนหว่านแบบเมล็ดพันธุ์หรือว่าอะไรพี่
5: เมล็ดพันธุ์เลย
4: โอ้โหนี่เทคโนโลยีเลยเนี่ยอันนี้เพิ่งรู้เลยนะแล้วรดน้ำอ่ะพี่เราต้องรดน้ำยังไง
5: ไม่ต้องรดน้ำแต่

0: อีตอนที่เอาข้าวขึ้นจากน้ำจะรดน้ำหนึ่งครั้งให้ข้าวมันงอกพองอกเสร็จแล้วแล้วทำเตรียมแปลงไว้เรียบร้อยแล้วตีทุบอันแล้วก็ปักกระดานเป็นเลนขึ้นมาพอประมาณ2วันหรือวันครึ่งอ่ะแล้วก็จะหว่านไปเลยร้อยฝไลให้โดนหว่านเลย
1: ครับอันนี้ขอความรู้เลยไอ้ร้อยกว่าไร่นี่เราทำทีมงานทั้งหมดกี่คนครับพี
0: ่ทีมงานเราจะจ้างมาเฉพาะเรื่องรถตีดินรถเกี่ยวข้าวแล้วก็ใช้โดนแล้วก็คอยวิทย์น้ำว่าน้ำให้ขาดในน
1: า
0: น้ำให้ท่วมข้าวในนาใช้ได้
1: ครับ
0: คือคอยดูแลแมลงไม่ให้กินข้าวใบข้าว
1: อันนี้โอ้โหนวัตกรรมมากอันนี้ขออนุญาตถามอันนี้คือเราเขาเรียกว่าจ้างเป็นรอบๆใช่ไหมฮะว่าจะทำอะไรจุดไหนก็คือจ้างข้างนอกมาโอ้ดีน้องนี้ประหยัดเขาเรียกประหยัดไปได้เยอะมากเลยเนาะครับพี
0: ่ประหยัดได้ไงตอนนี้ปุ๋ยแพงข้าวถูก
1: ครับ
0: ข้าวกิโลละ6,000 7,000 ข้าวชาวนาขั้นต่ำต้องไปอยู่ที่ 15,000 แล้วตัดเกรดมามันจะเหลือที่ 8,000
1: อ๋อคือผมที่ผมนึกถึงตอนแรกคือประหยัดพวกแรงงานคนอะไรเงี้ยคือแบบต้องจ้างทีมงาน
0: แต่ไปเพิ่มต้นทุน
1: ใ
0: ช้เทคโนโลยีรุ่นใหม่เข้ามา
1: อุ้ยแบบไฮเทคมากเลยอ่ะมีโดนด้วยอ่ะ
0: ใช่ขอฝากนายกกับ คุณกจีด้วยว่าข้าวเนี่ยจะแพงเมื่อไหร่แล้วก็การชดเชยข้าวเนี่ยจะให้เมื่อไหร่ทุกทีอ่ะรุ่นประยุทธ์
1: เอาอย่างงี้
0: ชาเนี่ยเคยให้ค่าชดเชยไร่ละ1ไร่ละ 2,000
1: ครับ
0: ให้20ไร่แต่ตอนนี้รัฐบาลชุดนี้ยังไม่ได้ให้กับชาวนาเลย
1: ครับอ้าวอันนี้ฝากเรื่องไว้
0: ทุกคนเนี่ยนะคุณรู้ไหมว่าชาวนาทุกคนเนี่ยเขารอฟังหวังกับรัฐบาลหมดชาวนาเนี่ยเพราะว่ารอกับรัฐบาลว่าจะชดเชยเมื่อไหร่รอนายกกระทรวงพาณิชย์ว่าข้าวจะขึ้นเมื่อไหร่ที่คุณบอกมาว่าข้าวขึ้นทะลุทะลี่ข้าวตอนนี้กับชาวนาเนี่ยยังไม่ได้ขึ้นเลยเขารอคอยทางรัฐบาลใครที่มาเป็นรัฐบาลเนี่ยเขารอคอยรัฐบาลชุดนั้นทุกชุดเลย
1: ครับครับเอาฝากพี่ช่วยมาดูหน่อยละกันเน
0: า
1: ะ
0: ช่วยมาดูหน่อย
1: ครับ
0: เพราะว่าประยุทธ์จะโดน
1: ไม่เอาไม่พัดพิงไม่พูดเรื่องการเมืองเยอะไม่เอาพอละพอละเอาฝาก
0: เราพูดการเชิดเชย
1: ไม่พอละไม่เอาเยอะคือฝากท่านเฉยคือเราจะขอร้องใครต้องพูดดีๆอย่าแบบไปดึงนู่นนี่พอละเราบอกแบบช่วยมาดูแลหน่อยตอนนี้ข้าวค่อนข้างเหนื่อยมากเลยเนาะพี่เน
0: า
1: ะ
0: ข้างเหนื่อยมากเลย
1: แ
0: ล้วเ
1: ก
0: ษตรกรตอนนี้เป็นหนี้เยอะมาก
1: เ
0: ลย
1: ต้องส่งพลัง
0: น้ำมันแพงน้ำมันเนี่ยขอให้ไปอยู่ลิตรละ25 บาทได้ไหมปุ๋ยเนี่ยให้ไปอยู่ลูกละ700หรือ500ได้ไหมเท่ากับราคานี้
1: พี่เดี๋ยวพี่ผมเข้าใจพี่ฟังผมนะตอนนี้เขามีสงครามอิหร่านอยู่ติดตามข่าวไหมคือตอนนี้มันแพงหมดครับพี่ตอนนี้โดนหมดน้ำมันแบบมันแพงทั่วโลกมันไม่ใช่แพงแค่เฉพาะเอาไปปลูกข้าวผมขออนุญาตเราอยากคุยกันแบบบันเทิงพี่ใจเย็น
0: ๆ
1: นะใจเย็นๆใจเย็นๆเข้าใจว่าคุยแล้วมันขึ้นแต่แบบใจเย็นๆนะฟังเพลงวันนี้วันพระเดี๋ยวไม่บวกวันนี้อุตส่าห์พูดแต่ต้นชั่วโมงวันนี้ไม่บวกวันนี้อาสาฬหบูชา
0: วันพระไปทำบุญไม่ยังทำบุญเช้าเลยตอนนี้กวดน้ำทำบุญแล้วก็ทำบุญให้ดีเจด้วยนะดีเจ
1: สาธุ
0: 5 บาทนะครับ
1: สาธุ
0: เลย
1: นี
0: ่คุณสุนิทาริยากรคุณน็อตคุณหมีคุณวาสุและจันยา
1: อุตส่าห์พูดแต่ต้นรายการว่าวันนี้ไม่บวกเอาวันนี้ขอบคุณพี่หมีมากนะวันนี้ขอเพลงรักจังที่บางประกงนะ
0: ของคุณอาลูกสดใส
1: ได้เดี๋ยวผมจัดให้นะ
0: ขอบคุณมากเลยครับ
1: ขอบคุณนะขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมขอบคุณผู้สนับสนุนให้นะครับเดี๋ยวดูขึ้นเดี๋ยวพี่เขาบวกเดี๋ยวไม่เป็นไรแต่ผมพูดให้นะฮะขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน

0: 4เพลงนะครับในชุดของพาเรดนะฮะชื่อชุดว่าทำบุญขอพรนะครับอยากมีคู่นะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยนะครับรักจังที่บางปะกงนะฮะก็เลยต้องรีบไปทำบุญกันก่อนนะครับแล้วก็ขอพรอธิษฐานนะครับขอให้เจอคนรักนะครับชื่อชุดอาจจะยาวนิดนึง เอา4เพลงมีเพลงอะไรบ้างรักจางที่บางปะกงนะครับมีพบรักงานบุญนะครับมีหอมแก้มนะครับน้องลำเพลินแล้วตอนจบนะครับนะสาวๆบอกโอ้ยพี่เป็นคนดีมากเลยแต่งงานกันมั้ยคะนะครับผมสมหวังนะครับแต่งงานกันเฮ้อจากน้องหลิวนะครับ4เพลงรัวๆจ้ะ
1: พาเรดเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: ขอบคุณเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะครับมาครับลูกพี่ชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะฮะก็รีบเข้ามาทายกันนะจ๊ะว่าน้อนนี้คืออาหารอะไรนะครับเบิ้งเดี๋ยวชั่วโมงนี้ผมจะมาเฉลยละนะครับรีบมาทายกันแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันในเรื่องของถั่วลันเตากันบ้างนะครับโอ้ไปเจอแบบเมนูนึงนะครับเป็นถั่วลันเตาผัดกุ้งนะครับนะแล้วเขามีเรียกว่าบอกข้อมูลด้วยนะแล้วก็มีแบบเป็นแหล่งโปรตีนบำรุงหัวใจนะครับโอ้นี่น่าสนใจมากเลยนะผมไปเจอมาจากเว็บไซต์สนุกนะครับเดี๋ยวชาวคณะตั้งใจฟังกันนะครับนะก็ประโยชน์ของถั่วลันเตาเนี่ยนะครับเขามีไฟเบอร์สูงนะครับแล้วก็ช่วยลดคอเลสเตอรอลนะครับนะชนิดไม่ดีนะตัว LDL นั่นเองนะครับนะข้อ2ครับมีโพแทสเซียมนะครับแล้วก็มีแมกนีเซียมนะช่วยควบคุมความดันโลหิตนะครับโอ้นี่ก็น่าสนใจมากนะครับ3คืออุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระนะฮะแล้วก็ลดการอักเสบนะครับเขามีสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดนะครับฟลาโวนอยด์นะครับแคโรทีนอยด์นะครับแล้วก็โพลีฟีนอลนะครับที่ช่วยลดความเครียดจากอนุมูลอิสระนะครับโอ้ประโยชน์เยอะนะครับแล้วก็4โปรตีนจากพืชช่วยให้สุขภาพหัวใจดีขึ้นนะครับนะแล้วก็ข้อ5ครับช่วยควบคุมน้ำหนักนะครับแล้วก็ลดภาระของหัวใจนะครับเพราะว่าถั่วลันเตาเนี่ยมีทั้งโปรตีนไฟเบอร์นะครับทำให้เราอิ่มนานแล้วก็ลดการกินจุ๊บจิ๊บนั่นเองนะครับก็ทำให้เราเนี่ยไม่หิวบ่อยนะครับยังไงก็ลองเพิ่มอีกสักเมนูหนึ่งนะครับในการทานอาหารก็ทำให้เรากินอาหารที่หลากหลายแล้วก็มีประโยชน์เพิ่มขึ้นนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: คุยจบให้ลบแชทนะครับโอ้โหอย่างช้ำเลยนะครับนะงานจากน้องกระต่ายพานิพานะครับไหทองคำนะครับตอนนี้ก็ย้ายเข้าไปอยู่ในไหทองคำแล้วนะครับสังกัดไหทองคำเรคคอร์ดนะฮะแล้วก็คำร้องทำนองนะครับเจี๊ยบนิสานะครับแล้วก็เรียบเรียงคุณสายฟ้านะก็ใครที่ฟังแล้วชอบนะฮะก็กดเข้ามาขอได้แล้วนะจ๊ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: งานจากหนูเล็กแก่กะนะครับนี่คือขอกำลังใจนะครับล่าสุดเพลงนี้ก็อยู่ในฮิตที่5นะครับแล้วก็มีจบสานเนาะนะครับน้องนุชวิราวันนะเพลงนี้ก็เพิ่งเข้าใหม่นะครับล่าสุดตอนนี้อยู่ในฮิตที่20นะจ๊ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณนะครับอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับอ้าวมาครับลูกพี่ตอนนี้ก็ปูเสือรออยู่นะครับเดี๋ยวเฮียจะมาเฉลยแล้วว่าน้อนนี้คืออาหารอะไรนะครับก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราจะเฉลยแล้วนะจ๊ะนะจ๊ะเอาพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเฉลยเลยครับผมเทมทะเลเลมเทมเทมเทมเทมเทมสายกินฟินเฟอร์นี้คือเฉลยครับน้องคือโมเดกาครับผมนะครับเขาคือสตูทะเลนะครับนะอ่ะขอบคุณข้อมูลจากวิกิพีเดียนะครับนะแต่วันนี้หลายๆท่านก็ตอบเข้ามาใกล้ๆนะครับนะเอาเราก็หยุ่นๆนะครับปัดบวกนะครับนะเอาคนที่ตอบถูกนะมีพี่ขวัญเรือนนะครับมีพี่หนูริงนะมีพี่ละไอนะครับมีคุณหมูแผ่นนะมีพี่อรุณนะครับแล้วก็มีน้องนับดาวนะฮะแล้วก็ใครที่ตอบว่าโมเดกานะครับแล้วผมมองไม่ทันนะก็คือคำตอบที่ถูกต้องครับผมเก่งทุกคนเลยอ่ะ

0: ยหมีคณัตชัย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซุปยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปยังลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: าหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือดเอฟด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่หนึ่งสินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่สองผ่อนเริ่มต้นละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหมาล่าน้ำข้นฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตหมาล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
2: เสียงเพียว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเฮาซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
2: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
1: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเฮาซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
3: ่เฮาซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
4: Pulsar

0: ับหนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven

0: ยหนีคณัชชัย
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เอาละครับลูกพี่ครับเดี๋ยวตอนนี้เรามาทักทายชาวคณะทั้งหลังไมค์กันบ้างนะครับมีคุณพลอยบางกอกใหญ่นะครับมีพี่หนุ่มน้องแต้สุพรรณนะครับพี่นันเพชรบูรณ์ป้าไหมนะครับลาดพร้าวนะครับมีป้ายาสมุทรปราการนะครับมีตะนันสุโขทัยนะครับมีป้าแป๋วลาดกระบังนะฮะแล้วก็มีป้ากิ่งบางปะกงนะจ๊ะ
3: เพลงเพลงหวาน
1: สนับสนุนโดย DPAหรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับเอาชั่วโมงหน้านะครับยังทยอยขอเพลงกันเข้ามาได้นะครับวันนี้ก็มีหลายท่านขอมาทางหลังไมค์ก็ค่อนข้างเยอะนะหรือว่ามาทาง Facebook Live ก็ได้นะครับหรือ SMS ก็ได้นะครับก็เลือกซักช่องทางที่เราสะดวกนะจ๊ะชั่วโมงนี้ผมเลือกงานจากวงเพื่อนนะครับว้าเวจ้ะ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเพื่อนชาวรัสเซียกว่า20ชีวิตลุยค้นหา2พี่น้องกลางดึกพบจักรยานยนต์ถูกฝังดินกรณี2พี่น้องชาวรัสเซียชายและหญิงอายุ22ปีและ17ปีหายตัวไปพร้อมรถจักรยานยนต์ Honda รุ่น ADV 150ในจังหวัดชลบุรีตั้งแต่เช้ามืด26กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งกลุ่มชาวรัสเซียที่อาศัยอยู่ในเมืองพัทยากว่า20คนรวมตัวกันออกติดตามค้นหาโดยเดินทางไปยังถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์สายมาบตาพุธใกล้วัดยางใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีหลังชาวบ้านแจ้งเบาะแสพบร่องรอยคล้ายคราบเลือดและรอยเบรกของรถจักรยานยนต์ลักษณะผิดปกติแต่จากการค้นหายังไม่พบตัวก่อนแยกย้ายกันกลับล่าสุดกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำท้องที่ลงพื้นที่สืบหาข่าวในพื้นที่หมู่9ตำบลห้วยใหญ่กระทั่งพบชายต้องสงสัย4คนถืออุปกรณ์สำหรับขุดดินในป่าเมื่อแสดงตัวเข้าตรวจสอบพบทั้งหมดวิ่งหลบหนีออกจากพื้นที่ทันทีเจ้าหน้าที่จึงประสานตำรวจเข้าตรวจสอบพบหลุมดินที่มีลักษณะเพิ่งกลบใหม่เมื่อขุดตรวจสอบพบรถจักรยานยนต์สภาพใหม่ถูกถอดแยกชิ้นส่วนและฝังไว้ใต้ดินจากการตรวจสอบยืนยันว่าเป็นรถจักรยานยนต์ Honda รุ่น ADV 150สีดำเทาคันเดียวกับที่หายไปพร้อมกับ2พี่น้องชาวรัสเซียขณะนี้กำลังปูพรมในพื้นที่โดยรอบเพื่อค้นหาผู้สูญหายและรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเนื่องจากจุดดังกล่าวอยู่ใกล้บ้านของนายป๋องหนึ่งในผู้ต้องสงสัยที่ปรากฏในคลิปนายจักริดบุญมากอายุ56ปีผู้ช่วยกำนันเปิดเผยว่าในตอนแรกเข้าใจว่าอาจมีการฝังศพจึงรีบแจ้งผู้ใหญ่บ้านและถอยออกจากพื้นที่เนื่องจากเกรงว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวอาจมีอาวุธพร้อมประสานตำรวจเข้าตรวจสอบเมื่อกลับเข้าไปพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่กลุ่มชายทั้ง4คนได้หลบหนีไปแล้วเหลือเพียงจุดฝังดินซึ่งพบเป็นรถจักรยานยนต์ของผู้สูญหายส่วนตัวบุคคลทั้ง2ยังไม่พบเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างค้นหาอย่างละเอียดเจเสสั่งการกปภ.เร่งบรรเทาปัญหาน้ำประปาในพื้นที่ได้รับผลกระทบเกาะสมุยนายเจเสไทยเสรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าสั่งการด่วนให้นายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคระดมสรรพกำลังบูรณาการสั่งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการแก้ปัญหาอย่างเต็มกำลังพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอและได้รับผลกระทบน้อยที่สุดจากการรายงานของกปภ.พบว่าสถานการณ์ดังกล่าวมีสาเหตุจากภาวะฝนทิ้งช่วงส่งผลแหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาบนเกาะสมุยมีปริมาณไม่เพียงพอทำให้กำลังการผลิตน้ำประปาลดลงประมาณร้อยละ40จากกำลังการผลิตตามปกติทั้งนี้กำชับกปภ.ดำเนินมาตรการแก้ไขเร่งด่วนในทุกมิติเพิ่มกำลังการผลิตน้ำในพื้นที่ควบคู่กับการลำเลียงน้ำจากกปภ.สาขาสุราษฎร์ธานีเข้ามาสนับสนุนการผลิตน้ำบนเกาะสมุยวันละ 16,000 ลูกบาศก์เมตรพร้อมเพิ่มกำลังส่งน้ำผ่านระบบท่อลอดใต้ทะเลอีกประมาณ 4,000 ลูกบาศก์เมตรเพื่อเพิ่มความต่อเนื่องในการผลิตและจ่ายน้ำให้แก่ประชาชนเร่งซ่อมแซมระบบผลิตน้ำที่ชำรุดบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบและต้นทุนอย่างใกล้ชิดประสานงานไปยังกรมฝนหลวงติดตามสภาพอากาศและประเมินศักยภาพของกลุ่มเมฆอย่างใกล้ชิดเพื่อติดตามการทำฝนเทียมทันทีหากมีเงื่อนไขที่เหมาะสมช่วงหยุดยาวภูเก็ตคาดเงินสะพัดกว่า300ล้านขณะที่อัตราการเข้าพัก 60% บรรยากาศท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตโดยเฉพาะย่านเมืองเก่าภูเก็ตอาทิถนนถลางถนนพังงาแยกนครชาร์เตอร์แยกธนาคารชาร์เตอร์ยังคงมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยต่างชาติมาท่องเที่ยวชมความงามสถาปัตยกรรมชิโนรูยูโรเปียนของอาคารบ้านเรือนและร้านค้าต่างๆพร้อมทั้งมีการถ่ายภาพเป็นที่ระลึกรวมถึงการซื้อสินค้าที่ระลึกของฝากด้านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภูเก็ตคาดการวันหยุดยาวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาต่อเนื่องถึงวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาโดยสอบถามกลุ่มตัวอย่างโรงแรมร้อยละ30ของแต่ละพื้นที่ท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ย 60% ก่อให้เกิดรายได้เฉลี่ยชาวไทยกว่า300ล้านบาทโดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวัน 5,453 บาท76สตางค
1: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม

0: เนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: กับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: อยหนีคณัตชัย
1: มหานครออนไลน
2: ์สนับสนุนโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
5: มองหา

0: ออดแอดออดแอดนะครับจากพี่เท่งนะครับผมแล้วก็มีงานจากพี่โหน่งนะครับกายกายกายกายนะครับอ้าวสองเพลงรัวๆจ้าม
1: หานครออนไลน์ฮิต
2: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับเอ้ามาครับลูกพี่ชั่วโมงที่3แล้วนะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะครับดูเวลาแล้วตอนนี้มีเวลาเล่นกันอีก45นาทีนะครับก็เรียนเชิญชาวคณะทุกท่านเลยที่ตอนนี้กำลังจ้องตากันอยู่นะครับหรือมาโรสติ๊กเกอร์กันอยู่เดี๋ยวผมมาทักทายลูกพี่กันก่อนนะฮะที่เข้ามากดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะนะครับผมนะอ่ะตอนนี้มีพี่ประจักษ์นะมีช่างหลังนะครับมีพี่ประเสริฐนะครับพี่ทับทีมพี่นุ่นกฤษพรนะครับผมมีพี่แดงนะครับพี่สายน้ำคุณยุทธนาพี่ใหญ่เกตแก้วพี่สมบูรณ์นะครับพี่บาร์บี้เกิลนะครับมีพี่ MM นะฮะมีพี่ร้อยตำรวจเอกระเบียบนะครับพี่บุญมีพี่สัญญานะครับพี่พลผุดผ่องนะครับแล้วก็พี่จิราวันนะครับแล้วก็ทางคอมเมนต์ของเรานะก็มีพี่ขาวดอนนะครับน้องแก้วตาน้องนับดาวนะครับณหน้าทองพี่เปิดโจอี้ไปแล้วนะครับผมนะฮะแล้วก็มีเดี๋ยวนะสติ๊กเกอร์รัวมากเลยนะครับชาวคณะของเราน้าเมย์ก็ยังอยู่นะครับพี่หนูริงด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านนะจ๊ะ
2: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ฮิสตอรี่นะครับนะเป็นเรื่องของคนในฝันนะครับสเปกเลยใจบางนะครับน้องมอสรัศมีนะฮะแล้วก็มีนางเอ๋ยนะครับจากน้องแจ๋มพลอยไพลินนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ้าววันนี้ก็มีรายงานมาจากชาวคณะของเรานะครับพี่หนูริงบอกว่าฝนลงอีกแล้วนะครับก่อนหน้านี้นะครับนะประมาณชั่วโมงที่2พี่ขาวดอนก็บอกแถวดอนเมืองก็มีฝนตกนะครับตอนนี้ก็มีฝนลงมาหลายพื้นที่นะครับนะแล้วก็มีชาวคณะครับผมวันนี้ก็เรียกว่ามาแชร์เมนูกันในช่วงของวันพระนะครับผมนะแล้วก็หลายๆท่านก็หยุดพักผ่อนนะมาดูกันว่าลูกพี่ของเรามีอะไรกินกันบ้างนะครับในช่วงเย็นนะครับนะเอามีพี่แก้วตาบอกว่าเมี่ยงปลาเผานะครับนะครับเสี่ยเปี๊ยกบอกว่ามีลาบไข่มดแดงนะครับพี่หนูริงบอกว่ามีแกงไก่นะครับนะน้องออยส้มตำหมูทอดนะครับส่วนน้ำเมย์นะครับงดให้อาหารนะครับเพราะว่าตอนนี้ไดเอทอยู่นะครับ

0: ้าวนะครับก็มีบะหมี่หมูแดงมานะครับน้องนับดาวนะครับกระถินคืนถิ่นนะครับป๊อกป๊อกนี่โหหิวเลยน้องสิริพรศรีประเสริฐนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้นะฮะมีช้ำรักจากอุบล นะครับพี่สิทธิพรนะครับแล้วก็มีนางลอยนางลืมนะครับพี่สันติดวงสว่างนะครับเพลงนี้ป้ายาสมุทรปราการนะครับช่วยผมเลือกมานะครับมีกินข้าวหรือยังตายอรทัยนะเพลงนี้ตานันจากสุโขทัยช่วยเลือกเข้ามานะจ๊ะอ่ะแล้วก็มีลูกพี่ของเราเข้ามารายงานกันนะครับนะมีเดี๋ยวนะพ่อความไปไหนแล้ววิ่งปรื๊ดนะครับผมช่างรังนะครับบอกว่ามีบุรีฝนตกแล้วนะครับนะแล้วก็มีช่างเปียกนะครับผมบอกว่าอ่อนนุชฝนตกหนักเลยนะครับผมนะก็เข้ามารายงานกันได้นะครับ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไว้ว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158จ้าม
1: หานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: หนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่นวง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่ามี

0: ับ1ด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ถึงรอบส่งดอกเบี้ยรับจำนำไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงสำนักงานแล้วแค่แวะจ่ายได้เลยที่ 7-Eleven เรารวมรองรับจำนำของรัฐไว้แล้วทั้งสถานธนานุบาลและสถานธนานุเคราะห์สะดวกง่ายใกล้บ้านพิเศษสมาชิก All Member รับเพิ่ม500คะแนนตั้งแต่วันนี้ถึง23สิงหาคมนี้เท่านั้น
3: รักงามยามดีวันมงคลอาทิตย์ที่9สิงหานี้เจอกัน
4: เจอกันที่งานนัดรวมพลแท็กซี่เพื่อนเบาแดงงานใหญ่แห่งปีแจกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ย้ำอีกทีอาทิตย์ที่9สิงหาที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงรามอินทราวันนี้วันดีลุ้นโชคใหญ่ได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ไปข่าวพร้อมชมคอนเสิร์ตสุดมันและรุ้นรับรางวัลมากมายง่ายๆแค่เขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊ส
3: แล้วเจอกันนะคะ
5: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
6: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
9: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
10: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: โดยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: ซุปเปอร์ฮิต
1: ขอบคุณด้วยนะครับในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตนะขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยและ DPA นะครับหรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะครับหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องโอ๊ตสุดหล่อกันต่อเฮียฝากไว้นะไว้ทำความดีนะครับให้เหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บๆๆวันนี้ลากันไปด้วยเพลงนี้เต้ยก่อสร้างพี่จ่อยนะครับรักนะจุ๊บๆสวัสดีจ้า

0: ได้รับอุบัติเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่ในการเก็บกู้วัตถุระเบิดในพื้นที่อันตรายบ้านหนองจานตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้ว1นายเป็นผลทำให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บข้อเท้าซ้ายขาดและแขนซ้ายมีบาดแผลจากสะเก็ดระเบิดทางหน่วยได้เข้าปฐมพยาบาลและนำส่งรักษาที่โรงพยาบาลอรัญญประเทศโดยกำลังพลได้รับบาดเจ็บรู้สึกตัวดีปัจจุบันอยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เร่งดำเนินการรักษาสำหรับปฏิบัติการดังกล่าวเป็นภารกิจการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยบ้านหนองจานซึ่งถือเป็นพื้นที่อันตรายมีขนาดพื้นที่ 8,800 ตารางเมตรปัจจุบันหน่วยได้ทำการเก็บกู้ไปแล้ว 62,000 ตารางเมตรคิดเป็น 76.73% ผลการปฏิบัติพบทุ่นระเบิดและสรรพาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิดรวม489รายการและยังคงเดินหน้าเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัย 100% ต่อไปนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างวิเคราะห์เหตุอาคารอีออนมอลล์ญี่ปุ่นถล่มทั้งหลังอาจเกิดจากท่อก๊าซแตกศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยและอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระบุว่าจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่จังหวัดคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นคาดว่าเป็นแผ่นดินไหวที่เกิดจากรอยเลื่อนตามแนวระดับโดยเกิดใกล้แนวรอยเลื่อนฟุตะกะวะและฮินางุสำหรับเหตุการณ์อาคารอีออนมอลล์ถล่มนั้นศาสตราจารย์ดร.อมรตั้งข้อสังเกตว่าอาคารอีออนมอลล์เป็นอาคาร2ชั้นเมื่อดูภาพการถล่มพบว่าเกิดขึ้นบริเวณชั้น2ของอาคารและถล่มหลังจากเกิดแผ่นดินไหวไปแล้วประมาณชั่วโมงครึ่งซึ่งจากลักษณะการถล่มไม่คล้ายรูปแบบการถล่มที่พบจากแผ่นดินไหวทั่วไปเนื่องจากหากอาคารเตี้ยถล่มด้วยแรงเฉือนจากแผ่นดินไหวรูปแบบที่พบเห็นบ่อยคือการถล่มในชั้นล่างของอาคารซึ่งมีแรงเฉือนสูงสุดทำให้เสาชั้นล่างหักอาคารล้มเอียงหรือเกิดชั้นอ่อนแล้วทำให้อาคารถล่มทั้งหลังสำหรับอาคารอีออนมอลล์พบว่าการพังทลายเกิดขึ้นชั้น2โดยโครงสร้างหลังคาพังทลายผนังด้านนอกหลุดทั้งหมดและโครงเหล็กบิดเบี้ยวเสียรูปอย่างรุนแรงประกอบกับผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าเห็นกลุ่มควันและได้ยินเสียงระเบิดซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าเกิดการรั่วของท่อก๊าซเช่นก๊าซหุงต้มในระบบท่อในอาคารแล้วทำให้เกิดการระเบิดตามมาทั้งนี้ทางการญี่ปุ่นคงต้องสำรวจสาเหตุที่แท้จริงต่อไปหากเกิดจากท่อก๊าซรั่วแล้วนำไปสู่การระเบิดจริงคงต้องทบทวนระบบท่อในอาคารด้วยว่ามีมาตรฐานต้านแผ่นดินไหวขนาดไหนและมีระบบตัดก๊าซอัตโนมัติหรือไม่เพราะแม้อาคารไม่ถล่มจากแผ่นดินไหวแต่ท่อก๊าซแตกก็อาจจะทำให้เกิดการระเบิดแล้วทำให้เกิดอาคารถล่มได้เช่นเดียวกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
10: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
11: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
13: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3

0: สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: โดยโอ๊ตคณิต

ตอนรับคุณฟังครับช่วงเย็นๆแบบนี้16:16 นแม่ฟ้าฝนนี่ก็ถามหานะแบบว่ามาแบบว่าไม่ให้ซู้ไม่เสียงเลยสำหรับน้องฟ้าแล้วก็น้องฝนนะหลายพื้นที่กระหน่ำเลยทีเดียวฟังพระขนงนี่อ่อนนุชเอ๋ยนี่เขาบอกว่าตกแรงมากส่วนอสมทพระราม9ณขณะนี้มีลมอยู่บ้างนะฮะก็มีลมแบบลมแรงเลยทีเดียวแล้วก็เมฆค่อนข้างจะเริ่มปกคลุมกันแล้วนะหลายพื้นที่จริงๆนนทบุรีก็ผมก็หนีมาจากฝั่งโน้นนะฝนก็แบบว่าโปรยๆกันหลายพื้นที่อ่ะแต่ที่สำคัญสำนักงานเพลงต้อนรับมาด้วยแบบ3สาวกันเลยทีเดียวเปิดมาด้วยจิ้งจกทักครับงานจากมิวเช็คโปเช่บิลกัลยานีและปิดท้ายด้วยยายแลมแต้วสุกิตราจากท็อปไลน์นะครับกับ3ผลงานเพลงในช่วงเวลาของฮิตมาราธอนฮะฮิตมาราธอนก็ทักทายทั้งกรุงเทพปริมณฑลนะครับรวมไปถึงท่านผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางเครือข่ายวิทยุของอสมท MCOT Radio Network ณขณะนี้ด้วยก็ส่งสัญญาณขยายความสุขผ่านทางลูกทุ่งมหานครพลัสนะ อยู่กับโอ๊ตคณิตครับ16:00 นไปจนถึง19:00 นตรงวันนี้เป็นวันพระใหญ่ด้วยนะครับวันอาสาฬหบูชาก็หลายท่านได้ร่วมปฏิบัติตามพุทธศาสนิกชนนะครับตามหน้าที่นะก็ไปไหว้พระทำบุญกันมาช่วงเช้าๆส่วนช่วงค่ำใครมีนัดกันบ้างเอ่ยก็ส่งข่าวคราวมาได้นะครับเพราะว่าฝนก็มาแล้วเนาะไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยแล้วกันแต่ที่สำคัญอยากเพิ่มเติมเพลงไหนฝากเพลงทิ้งไว้ได้ทุกช่องทางเช่นเดิมนะครับ SMS 4689400สวัสดีไปถึงคุณอรุณแสงสอนครับฝากเพลงกลางดาวของน้องไรอันทิ้งไว้เชฟบงเจนีก็บอกว่าฟังอยู่ครับผมขอเพลงงานแต่งคนจนมนแคนกันคูณมอบให้ลุง935ให้กุ๊กกิ๊กข้าวมันไก่ให้ลุงหนวดมีนบุรีด้วยนะรวมไปถึงทุกเสียงทุกสายก็ทักทายกันด้วยส่วนทาง Facebook ไลฟ์สดทิพสุดานี่บอกว่านครปฐมบ้านหนูก็ตกแล้วค่ะเครียดเลยจะไปเวียนเทียนเนี่ยไม่ได้นัดแฟนไว้ตั้งหลายคนฝนตกทำให้หัวใจน้องเนี่ยกระวนกระวายเลยค่ะพี่โอ๊ตค่ะคุณตายและพี่ยาอ่อนนุชนะสวัสดีด้วยทางไลฟ์สดสาวภรรยาคุณดวงเดือนเอ่ยคุณนัททินีทักทายด้วยนะคุณวิรุธจากอิสราเอลนะพี่น้องชาวไทยของเราก็ทักทายด้วยเช่นกันพี่ช่วงเย็นๆเมืองไทยแบบนี้นะครับคุณนุ่นกฤษพรเอ่ยคุณมีอะไรอีกนะพี่ปูปูก็แวะมาทักทายกันพี่ปูปูบอกว่าไม่มีอะไรมากค่ะหาคนเวียนเทียนด้วยค่ะได้เลยได้เลยปักหมุดเขาเรียกว่าเปิดวาร์ปได้เลยนะคุณปูปูนะสาวโสดสาวสวยอยู่บางกะปิแต่มาช่วงนี้ครับคุณฟัง16:19 นมาอัปเดตเรื่องราวของสินเชื่อกันสักหน่อยนะฮะซึ่งเป็นสินเชื่อที่หลายคนก็ติดตามมาอย่างต่อเนื่องเพราะว่าทางธนาคารออมสินเขาก็จัดเสิร์ฟมีให้คุณเนี่ยได้ไปร่วมสมัครกันมาแบบว่าต่อเนื่องกันจริงๆนะทั้งนี้ทั้งนั้นครับคุณฟังท่านไหนกำลังมองหาเงินก้อนเพื่อที่จะเอาไปเสริมสภาพคล่องทางการเงินอยู่ปิดภาระหนี้หรืออยากจะรีไฟแนนซ์มาจากสถาบันการเงินอื่นเนี่ยนะครับแต่ไม่อยากจ่ายดอกเบี้ยแพงฟังทางนี้เลยนะครับธนาคารออมสินครับเขามีโปรโมชั่นดีๆกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระนะครับธนาคารออมสินก็พร้อมที่จะช่วยครับโดยข้อเสนอสุดพิเศษที่ทำให้คุณยิ้มได้กว้างขึ้นกับอัตราดอกเบี้ยของที่ปีแรกครับเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปครับผ่อนตาม3ปีแรกนะแค่ล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนพิเศษยิ่งขึ้นครับธนาคารเขาสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง

0: 100,000 บาทนะครับสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปท่านไหนสนใจสมัครได้แล้ววันนี้ครับไปจนถึงวันที่30ธันวาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือ www.gsb.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับโทร GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไว้ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
0: ในช่วงสายชิลฮิวใจนะครับมาฟังเพลงต่อเนื่องกันเลยในช่วงนี้ครับขอขอบคุณยำยำฮอตพอตเคอรี่กิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะวันนี้วันพระนะสาวเพชรบูรณ์ฝากเพลงนี้เข้ามาครับในช่วงสายชิลฮิวใจทำบุญร่วมชาติ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: รวยไปด้วยกันเพลงนี้ใครชูมือสูงๆปรบมือดังๆขอให้รวยเอ้าช่วยกันเต้นแทนแดนเซอร์ไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะวันนี้ไม่มีสุดยอดเลยคุณแม่ทรงนี้น่าจะประมาณ

0: ขอให้รวยครับเป็นงานจากน้องเพชรคทาวุฒินะกับช่วงเวลาของมหานครไลฟ์ครับขอขอบคุณสบู่ละมาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ละมาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราละมาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: 10:30 นะครับกับวันที่29 กรกฎาคมก็มาอัปเดตข่าวสารจากทางการเคหะแห่งชาติกันก่อนนะครับคุณผู้ฟังนะการเคหะแห่งชาติครับชวนเอกชนเช่าที่ดินโครงการเคหะชุมชนบางชันเพื่อจะประกอบการค้าเชิงพาณิชย์ครับซึ่งก็ตอนนี้ให้เอกชนนะครับสามารถที่จะยื่นข้อเสนอด้านคุณสมบัติด้านเทคนิคการบริหารจัดการด้านราคา

การได้สิทธิ์เช่าและบริหารพื้นที่เพื่อจะประกอบการค้าเชิงพาณิชย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องครับโครงการเคหะชุมชนบางชันตลาดบางชันครับบางส่วนของโฉนดเลขที่104282ซึ่งมีขนาดเนื้อที่ประมาณ 1-2-94.1 ไร่ครับก็ตั้งอยู่บริเวณภายในโครงการเคหะชุมชนบางชันตลาดบางชันถนนเสรีไทย89แขวงมีนบุรีเขตมีนบุรีครับกรุงเทพมหานครซึ่งเอกชนครับที่สนใจก็สามารถที่จะยื่นข้อเสนอการได้สิทธิ์เช่าที่ดินดังกล่าวได้เลยนะครับโดยมีอัตราค่าธรรมเนียมการได้สิทธิ์เช่าขั้นต่ำ 1,340,000 บาทระยะเวลาการให้สิทธิ์เช่า10ปีครับทำสัญญาคราวเดียวในอัตราค่าเช่าปีที่1ปลอดค่าเช่า6เดือนแรกเดือนที่7ถึง12เดือนละ 125,000 บาทค่าเช่าปีที่2ถึง3ครับเดือนละ 125,000 บาทค่าเช่าปีที่4ถึง6เดือนละ 150,000 บาทค่าเช่าปีที่7ถึง9เดือนละ 180,000 บาทและค่าเช่าปีที่10ครับเดือนละ 216,000 บาทซึ่งกำหนดหลักประกันการยื่นซองเสนอราคาครับจำนวน 269,000 บาทกำหนดนะครับต้องดำเนินการปรับปรุงสภาพตลาดด้วยเงินลงทุนพัฒนาโครงการขั้นต่ำ3ล้านบาทโดยกำหนดวันยื่นข้อเสนอครับในวันที่28สิงหาคม2569เวลา 9:30 นไปจนถึง 10:30 นและกำหนดเปิดซองเสนอราคาตั้งแต่เวลา 11:30 นเป็นต้นไปครับณการเคหะแห่งชาติสำนักงานใหญ่ผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับที่หมายเลขโทรศัพท์023517891 023517312 023516137หรือดูรายละเอียดครับได้ที่เว็บไซต์ www.nha.co.th เดี๋ยวมาช่วงนี้จะเสิร์ฟตามของขอสักหน่อยนะครับมีทางไลฟ์สด Facebook Fanpage ของเราแนะนำเพลงนี้เข้ามาของพี่เป้าสายันสัญญา

0: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
1: ดียังไงหรอ
0: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ถึงรอบส่งดอกเบี้ยรับจำนำไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงสำนักงานแล้วแค่แวะจ่ายได้เลยที่ 7-Eleven เรารวมรองรับจำนำของรัฐไว้แล้วทั้งสถานธนานุบาลและสถานธนานุเคราะห์สะดวกง่ายใกล้บ้านพิเศษสมาชิก All Member รับเพิ่ม500คะแนนตั้งแต่วันนี้ถึง23สิงหาคมนี้เท่านั้น
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยมN1 เกมเมอร์และน้องเหนือของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: ลามาโซนครีม

0: มีตัวยาโคไตรมาโนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life

0: ฟ้าหลังฝนครับงานจากวงชามานะกับช่วงเวลาเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: 10:45 นะครับกับ FM 95คุณผู้ฟังยังอยู่กับโอ๊ตคณิตก็สวัสดีทาง SMS เพิ่มเติมกันด้วยนะครับมีฝากเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอ

น้องนันอนันต์เข้ามารวมไปถึงกลางดาวน้องไรอันกาดบัณฑิตพีวิภาขอทิ้งไว้นะครับก็ทักทายทุกช่องทางกันด้วยนะครับก็คุณผู้ฟังเดี๋ยวจะรับฟังเพลงต่อเนื่องทิ้งท้ายชั่วโมงนี้กันสักหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักครู่ครับทาง FM 95ลูกทุ่งมหานครเราจะรับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียนครับเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปีพุทธศักราช2569ณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนะครับจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งเราจะเริ่มรับสัญญาณเสียงครับตั้งแต่เวลา 16:55 นาทีไปจนถึงเสร็จพิธีนะครับหลังจากนั้นคุณฟังก็สามารถที่จะกลับมารับฟังรายการเพลงตามปกติของทาง FM 95ลูกทุ่งมหานครได้เช่นกันนะครับก็เดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยเพลงที่ถูกแนะนำเข้ามาทาง SMS ละกันนะครับงานจากมนแคนแก่นคูนครับงานแต่งคนจน

มายังพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเพื่อรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในวันพุธที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะครับสำหรับกำหนดการนั้นนะครับนายอัฐานิติดิษฐาอำนาจองค์

0: มนตรีผู้แทนพระองค์เดินทางโดยรถยนต์ประเทียบถึงพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมผู้แทนพระองค์ลงจากรถยนต์ประเทียบยืนข้างรถยนต์ประเทียบดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจบแล้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐมรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่11ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมและผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรอรับผู้แทนพระองค์รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมและผู้แทนนักเรียนโรงเรียนพปร.ราชวิทยาลัยมอบพวงมาลัยจากนั้นผู้แทนพระองค์เข้าอย่างพลับพลาพิธีจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นกราบแล้วนั่งเก้าอี้เจ้าพนักงานอาราธนาศีลรับศีลสมเด็จพระพุทธวชิรากรกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดราชภาติการามประธานสงฆ์ให้ศีลจบผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวรายงานจากนั้นผู้แทนพระองค์ขึ้นลานประทักษิณเจ้าพนักงานพระราชพิธีมอบเทียนชนวนผู้แทนพระองค์จุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วถือไว้แล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีนำโคมเทียนมาขอจุดไฟสำหรับถือเมื่อเวลาเดินเวียนเทียนประทักษิณจากนั้นหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการเข้าขอต่อเทียนจากผู้แทนพระองค์เมื่อเสร็จจากการต่อเทียนแล้วผู้แทนพระองค์มอบเทียนนั้นให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีรับไปครับจากนั้นผู้แทนพระองค์กราบที่หน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลแล้วคุกเข่าแล้วนำสวดนมัสการพระรัตนตรัยจบแล้วผู้แทนพระองค์ยืนแล้วนำสวดทำนองโสรพัญญะสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยจบแล้วรับโคมจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีแล้วเดินเวียนเทียนประทักษิณครับองค์พระประธานพุทธมณฑลครบ3รอบจากนั้นกราบที่นาฏองค์พระประธานพุทธมณฑลแล้วลงจากลานประทักษิณแล้วเข้าสู่พลับพลาพิธีจากนั้นประเคนจตุปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์แล้วนั่งเก้าอี้กรวดน้ำอนุโมทนาถวายอดิเรกผู้แทนพระองค์ไปกราบที่หน้าเครื่องนมัสการลาพระสงฆ์แล้วออกจากพระพลาพิธีจากนั้นผู้แทนพระองค์ไปยังรถยนต์ประเทียบยืนข้างรถยนต์ประเทียบดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจบแล้วผู้แทนพระองค์เดินทางกลับครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับวันอาสาฬหบูชาตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาคือเทศกันแรกชื่อว่าธรรมจักกัปปวัตนสูตรโปรดพระปัญจวัคคีย์แขวงเมืองพาราณสีโดยในปีแรกที่ทรงตรัสรู้และเพราะผลของพระธรรมเทศนาการนี้เป็นเหตุให้พระโกณฑัญญะในจำนวนพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้ธรรมจักสุดวงตาเห็นธรรมคือญาณรู้เห็นความจริงว่าสิ่งใดก็ตามมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาแล้วขอบรรพชาอุปสมบทต่อพระองค์เป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกของพระพุทธศาสนาทำให้พระรัตนตรัยครบองค์3คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ครับซึ่งในวันนี้ของทุกๆปีเมื่อเวียนมาถึงพุทธศาสนิกชนจะนิยมทำการบูชาเป็นพิเศษและพุทธศาสนิกชนในที่บางแห่งยังตั้งชื่อวันอาสาฬหบูชานี้ว่าพระสงฆ์ก็มีอาสาฬหะคือเดือน8อาสาฬหบูชาคือการบูชาพระในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8และความสำคัญของวันเพ็ญเดือน8นั่นเองครับท่านผู้ฟังครับนอกจากนี้ในส่วนของวันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งมีความสำคัญคือเป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาเป็นวันแรกที่พระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมจักกัปปวัตนสูตรประกาศสัจธรรมอันเป็นองค์แห่งสัมมาสัมโพธิญาณเป็นวันที่พระอริยสงฆ์สาวกแรกบังเกิดขึ้นในโลกคือพระอัญญาโกณฑัญญะได้รับประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาในวันนั้นและนับว่าเป็นวันแรกที่บังเกิดพระสังฆรัตนะสมบูรณ์เป็นพระรัตนตรัยคือพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะและพระสังฆรัตนะนั่นเองครับ

สำหรับพิธีวันอาสาฬหบูชาในประเทศไทยนั้นเริ่มกำหนดเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปีพุทธศักราช2501โดยพระธรรมโกษาจารย์ครั้งดำรงตำแหน่งสังฆ

0: และให้ถือเป็นหลักปฏิบัติในเวลาต่อมาโดยออกประกาศคณะสงฆ์เรื่องการกำหนดวันสำคัญทางศาสนาเมื่อวันที่14กรกฎาคม2501และในวันเดียวกันนั้นมีการประกาศสำนักสังฆนายกกำหนดระเบียบปฏิบัติณพิธีอาสาฬหบูชาขึ้นไว้ให้วัดทุกวัดถือปฏิบัติทั่วกันกล่าวคือก่อนถึงวันอาสาฬหบูชา1สัปดาห์ให้เจ้าอาวาสแจ้งแก่พระภิกษุสามเณรตลอดจนศิษย์วัดคนวัดช่วยกันปัดกวาดจัดตั้งเครื่องสักการะให้ประดับธงธรรมจักรรอบพระอุโบสถตลอดวันทั้งเวลาเช้าและก็เวลาบ่ายให้มีการฟังธรรมตามปกติส่วนเวลาค่ำให้ภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกามาประชุมพร้อมกันที่หน้าพระอุโบสถหรือพระเจดีย์จุดธูปเทียนแล้วถือรวมกับดอกไม้ยืนประนมมือสำรวมจิตโดยพระสงฆ์ผู้เป็นประธานนำกล่าวคำบูชาจบแล้วทำประทักษิณซึ่งในวันอาสาฬหบูชาเวียนมาบรรจบในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8ชาวพุทธทั่วโลกมีการประกอบพิธีสักการะบูชาประกอบพิธีในวันอาสาฬหบูชาซึ่งอาจจะแบ่งได้เป็น3พิธีคือพิธีหลวงหรือพระราชพิธีพิธีราษฎรของพิธีของประชาชนทั่วไปและพิธีของพระสงฆ์คือพิธีที่พระสงฆ์ประกอบศาสนกิจเนื่องในวันสำคัญวันนี้นั่นเองนะครับซึ่งในวันอาสาฬหบูชาหรือวันธรรมจักรนั้นเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนจะแสดงความเคารพต่อพระสงฆ์เป็นการบูชาพระในวันเพ็ญเดือนเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรกจนถือว่าเป็นวันแรกที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบเป็นองค์พระรัตนตรัยนั่นเองครับซึ่งนอกจากนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาเทศกันแรกเกี่ยวกับปัญจวัคคีย์เรื่องธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรซึ่งจะมีอริยสัจ4หรือว่าความจริงอันประเสริฐ4ประการอันได้แก่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคลงไปถึงทางสายกลางที่นำไปสู่การบรรลุนิพพานนั่นเองครับ
1: ท่านผู้ฟังครับและในขณะนี้นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีผู้แทนพระองค์เดินทางโดยรถยนต์ประเทียบถึงยังพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นรถยนต์ประเทียบทางด้านขวาผู้แทนพระองค์ลงจากรถยนต์ประเทียบยืนข้างรถยนต์ประเทียบจากนั้นดุริยางค์เพลงสรรเสริญพระบารมีครับ

ตรียมบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจบแล้วณที่นั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนายสมาวิทย์สุพรรณภัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนายนิติพงษ์ยงพานิชผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐมพันเอกสุทธิชัยพร้อมเจริญรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่11พลตำรวจตรีพิทักษ์อุปพงษ์ผู้บังคับการตำรวจอนจังหวัดนครปฐมและผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินางอุดมพรเอกเอี่ยมรอรับผู้แทนพระองค์อยู่ณที่นั้นนะครับขณะนี้นางกัญจนาสร้อยอินทรากุลรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมนางปุรณีนุชปิ่นแก้วผู้อำนวยการสำนักงานศาสนสมบัติและผู้แทนจากโรงเรียนพปร.ราชวิทยาลัย

0: มอบพวงมาลัยให้แด่ผู้แทนพระองค์ครับในระดับต่อไปผู้แทนพระองค์เดินเข้ายังพระพาพิธีสำหรับในวันนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัคคณิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนะครับในวันพุธที่29กรกฎาคม2569ซึ่งวันอาสาฬหบูชาหรือว่าเป็นวันธรรมจักรนี้เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนได้แสดงความเคารพต่อพระสงฆ์หรือว่ามีชื่อเต็มนะครับว่าอาสาฬหบูรณมีบูชาซึ่งก็แปลว่าการบูชาพระในวันเพ็ญเดือน8นั่นเองนะครับโดยจะตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8ซึ่งถือว่ามีความสำคัญมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนาในโลกนี้นั่นก็คือมีความสำคัญ3ประการคือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรกเรียกว่าปฐมเทศนาเป็นวันที่พระอริยสงฆ์องค์แรกเกิดขึ้นในโลกนั่นคือพระอัญญาโกณฑัญญะและยังเป็นวันที่พระรัตนตรัยนั่นคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เกิดขึ้นในโลกครบทั้ง3ประการบริบูรณ์ด้วยนะครับวันนี้ยังมีหลักธรรมที่เกี่ยวข้องนั่นก็คือการแสดงปฐมเทศนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพระองค์ได้ทรงแสดงธรรมชื่อว่าธรรมจักกัปปวัตตนสูตรนะครับขณะนี้ผู้แทนพระองค์เขายังพลับพาพิธีและกำลังจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยนะครับในส่วนของการบูชาพระรัตนตรัยนี่เป็นเครื่องบูชาพระรัตนตรัยที่ชาวไทยนิยมนั่นก็คือมีธูปมีเทียนแล้วก็ดอกไม้นะครับซึ่งถือว่าเป็นการบูชาพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณก็คือพระพุทธคุณ3ประการของพระพุทธเจ้าส่วนเทียนนั้นนะครับจะหมายถึงพระธรรมพระวินัยหรือว่าพระธรรมและวินัยนั่นเองนะครับส่วนลำดับการจุดก็คือจะจุดจากทางซ้ายมือของเราไปยังทางขวามือของเรานะครับจากนั้นผู้แทนพระองค์กราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยแล้วนั่งอย่างเก้าอี้ครับลำดับต่อไปเจ้าพนักงานจะได้อาราธนาศีล
1: มัจยังพันเตวิสุงสุงรหนาคายาติสระเนนสหะขันจักศีลานิยาจามะพุทธิยังปิมัจยังพันเตวิสุงวิสุงรหนาคายาติสระเนนสหะขันจักศีลานิยาจามะตาติยัมปิมะยัมพันเตวิสุงวิสุงรัตนคายาติสระเนนสหะปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทัง

ามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัจฉมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทา

0: โสทะเย
1: พระสมเด็จพระพุทธวชิรากรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดราชภาติการามเป็นประธานสงฆ์ให้ศีลนะครับจบแล้วผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้กล่าวรายงานในลำดับต่อไปครับ
2: นายอาจารย์ดิฉามนาถองคมนตรีผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เคารพอย่างสูงดิฉันดังอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนที่มาพร้อมกันณที่นี้รู้สึกปลาบปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านเป็นผู้แทนพระองค์มาในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาในวันนี้ดิฉันขอเรียนถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสังเขปดังนี้เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาประจำปี2569รัฐบาลและมหาเถรสมาคมเห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับคณะสงฆ์หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมวันอาสาฬหะขึ้นทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคและวัดไทยทั่วโลกสำหรับการจัดงานณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ได้กำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่29กรกฎาคม2569กิจกรรมประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนพิธีเวียนเทียนการแสดงพระธรรมเทศนาการจุดเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาการสนทนาธรรมและการบรรยายธรรมทั้งนี้เพื่อทำรงรักษาวัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนาและจะลงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสถาพรบัดนี้ได้เวลาอันเป็นอุดมฤกษ์แล้วดิฉันขอเรียนเชิญท่านองคมนตรีขึ้นสู่ลานพระประธานพุทธมณฑลทำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยเวียนเทียนประทักษิณรอบพระประธานพุทธมณฑลเพื่อเป็นสวัสดิมงคลสืบไปเรียนด้วยความเคารพอย่างสูง
1: ท่านผู้ฟังครับนางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวรายงานต่อผู้แทนพระองค์จากนั้นผู้แทนพระองค์จะได้ขึ้นยังลานประทักษิณนะครับซึ่งคำว่าประทักษิณนั้นตามความหมายจากพจนานุกรมราชบัณฑิตยสภาเป็นคำนามนะครับหมายถึงการเวียนขวาโดยให้สิ่งที่เรานับถือหรือผู้ที่เรานับถืออยู่ทางด้านขวาของผู้เวียนเรียกง่ายๆว่าคือการเวียนเทียนนั่นเองนะครับโดยการเวียนไปทางขวาซึ่งเป็นการแสดงสิ่งซึ่งเราเคารพนั่นเองนะครับโดยการเวียนไปทางขวานั้นเราจะเรียกว่าเวียนประทักษิณหรือว่าเวียนทักษิณวัตรหรือว่าเวียนทักษิณวัตรนั่นเองนะครับโดยการเวียนโดยให้สิ่งที่จะเวียนอยู่ทางด้านขวามือของเราเราจะเวียนเลี้ยวทางขวาตามเข็มนาฬิกานะครับอาทิอย่างเช่นการเวียนเทียนการแห่นาคเวียนรอบโบสถ์เป็นต้นนะครับโดยในหนึ่งของคำว่าประทักษิณนั้นเป็นการแสดงความเคารพอย่างสูงสุดแบบหนึ่งของชาวชมพูทวีปนะครับนั่นก็คือนิยมเวียนรอบบุคคลหรือว่าสิ่งที่ตนเคารพนับถือก่อนที่จะจากไปแล้วก็เป็นประเพณีนิยมที่ปฏิบัติต่อกันมาตั้งแต่สมัยพุทธ

0: านั่นเองนะครับขณะนี้ผู้แทนพระองค์ขึ้นยังบริเวณลานพุทธมณฑลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยมีข้าราชการร่วมที่จะเวียนเทียนเดินทางตามขึ้นไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับลำดับนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้มอบเทียนชนวนนะครับและผู้แทนพระองค์จุดไฟจากโคมไฟฟ้าจากนั้นจะได้ถือไว้นะครับและจะมีเจ้าพนักงานพระราชพิธีนำโคมเทียนมาขอจุดไฟสำหรับถือนะครับเมื่อเวลาเดินเวียนเทียนประทักษิณนั่นเองโดยในช่วงนี้นะครับมีเหล่าข้าราชการได้ถือดอกไม้ธูปเทียนนะครับเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของการเวียนเทียนหรือว่าการประทักษิณซึ่งในเรื่องของการเวียนเทียนนั้นเป็นวันสำคัญทางศาสนาที่จะใช้เวียนรอบพระพุทธรูปรอบสถูปเจดีย์ของพระพุทธเจ้ารวมถึงรอบโบสถ์วิหารเป็นต้นซึ่งเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าด้วยเช่นเดียวกันในภาษาบาลีนะครับมีข้อความซึ่งพบได้บ่อยนะครับนั่นก็คือปทักคีนังกัตตวาหรือปทักคีนังกโรติงแปลว่าทำประทักษิณนะครับและเป็นคำที่มาควบกันมาโดยอีกคำหนึ่งนั่นก็คือติคตุงซึ่งแปลว่า3ครั้งรวมข้อความเป็นติคตุงประทักคีนังกัตตวาหรือว่าติคตังตุงประทักคีนังกโรตะกโรติแปลกันว่าทำประทักษิณสิ้นวาระ3รอบนะครับซึ่งคำที่เราใช้กันในภาษาไทยอันเนื่องมาจากคำว่าประทักขินก็คือคำว่าประทักษิณทักขินาวัตทักษิณาวัตและก็คำว่าเวียนเทียนนั่นเองนะครับโดยคำเหล่านี้ก็มีที่มาที่ไปนะครับโดยพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2554ได้บอกความหมายเอาไว้นะครับว่าคำว่าประทักษิณเป็นคำนามหมายถึงการเวียนขวาโดยให้สิ่งที่เรานับถือหรือว่าผู้ที่เรานับถือนั้นเป็นต้นอยู่ทางขวาของผู้เวียนส่วนคำว่าทักขีนาวัตเป็นการเวียนขวาเพื่อความเป็นสิริมงคลอย่างเดินเวียนเทียนเป็นคำวิเศษด้วยก็ได้เรียกว่าเวียนไปทางขวาหรือว่าเวียนทางขวาอย่างเข็มนาฬิกาทักษิณาวัตก็ว่าตรงข้ามกับอุตราวัตหรือว่าอุตราวัตส่วนคำว่าทักษิณาวัตคือการเวียนขวาเพื่อความเป็นสิริมงคลอย่างเดินเวียนเทียนและเป็นคำวิเศษคือเวียนไปทางขวาหรือว่าเวียนทางขวาอย่างเข็มนาฬิกาทักษิณาวัตก็ว่าตรงข้ามกับอุตราวัตส่วนคำว่าเวียนเทียนเป็นคำกริยานะครับหมายถึงนั่งหรือยืนเป็นวงกลมแล้วส่งแว่นที่จุดเทียนติดไว้ต่อๆกันไปอาการที่ถือดอกไม้ธูปเทียนเดินประทักษิณสิ่งที่เคารพบูชาอย่างเช่นเวียนเทียนรอบพระอุโบสถในวันอาสาฬหบูชาเดิมจะเรียกว่าเดินเทียนยกแว่นที่จุดเทียนติดไว้วักเข้าหาตัว3ครั้งแล้วโบกควันออกนะครับและส่งต่อให้คนอื่นเวียนไปรอบสิ่งที่ทำขวัญโดยปริยายนั้นก็หมายความว่าทำแล้วกลับมาทำอีกอย่างเช่นเด็กเวียนเทียนรับของบริจาคเป็นต้นขณะนี้นะครับผู้แทนพระองค์
1: สัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภควตาธัมโมธัมมังนามาสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิ
0: ผู้แทนพระองค์กราบที่หน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลคุกเข่าแล้วนำสวดนมัสการพระรัตนตรัยนะครับ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติองค์ใดพระสัมพุทธ

สัมพุทธะกาลุนยะถาปนันนิรันดรสวัคขาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอัลลาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนัญญิโกปัจจตังเวทิตัพโพวินยูหิติธรรมะคือคุณากร

ด้วยจิตและกายวาจาสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยะกิทังจตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคราเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนโยอัญชลีกรณีโยอนุตตลังบุญยเขตังโลกัสสาติสงใดสาวกศาสดารับปฏิบัติมาแด่องค์สมเด็จพระควันเป็นแจ้งจตุสัตว์เสร็จบังทุกทางอันระงับและดับทุกภัยโดยเสด็จพระผู้ตรัสไตรปัญญา

ปาหุงสหัสสมะพินิมมิตรสาวุทันตังกรีเมฆรังอุทิตโคสัสเสนมาลังทานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยสิทธินิจังบางเมื่อพระองค์ปรมาพุทธทวิสุทธิ์ทศาสดาตรัสรู้อนุน

พายุหามารามเรือมารายสูญด้วยเดชะองค์พระทศพล

0: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่ผู้แทนพระองค์นำสวดนมัสการพระรัตนตรัยจบแล้วนำสวดทำนองโสรพัญญะสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยนะครับจบแล้วผู้แทนพระองค์จะได้รับโคมจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีแล้วเดินเปลี่ยนเทียนประทักษิณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลครบ3รอบครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับองค์พระศรีสากยทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์ซึ่งเป็นปูชนียวัตถุสำคัญที่คณะกรรมการจัดงานฉลอง25พุทธศตวรรษกำหนดให้สร้างขึ้นในใจกลางพุทธมณฑลสร้างพระพุทธรูปพระประธานพุทธมณฑลโดยศาสตราจารย์ศิลป์ศิลป์พีระศรีได้ออกแบบเป็น

ติดมาลาเป็นเปลวสูงเหนือพระเศียรทรงห่มจีวรเฉวียงบ่าผ้าสังคติอยู่ในท่าย่างพระบาทและมีบัวรองพระบาทการก่อสร้างใช้วิธีหล่อสำริดทั้งองค์การหล่อสำริดชิ้นโลหะรวมทั้งสิ้น137ชิ้นซึ่งมีส่วนผสมทองแดง 80% ดีบุก 10% สังกะสี 7% ตะกั่วนม 3% คิดเป็นน้ำหนักรวมประมาณ 17,543 กิโลกรัมโดยพระพุทธรูปพระประธานพุทธมณฑลมีขนาดสูง 2,500 กระเบียดหรือประมาณ15เมตรส่วนการจัดวางแท่นประดิษฐานองค์พระพุทธรูปนั้นศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีได้กำหนดให้แท่นประดิษฐานยาวออกไปทางด้านหน้าเนื่องจากองค์พระพุทธรูปเป็นแบบพระพุทธรูปปางลีลาจึงจัดให้มีพื้นที่ยาวไปด้านหน้าพอสมควรให้เสมือนว่าจะทรงพระดำเนินไปข้างหน้าได้ส่วนประกอบของแท่นฐานรองรับพระพุทธรูปจะประกอบไปด้วยบัลลังก์หรือฐานปัดเป็นหลักเชื่อมความมั่นคงแข็งแรงให้แก่องค์พระพุทธรูปเพื่อให้พระบาททั้งสองข้างทรงยืนอยู่ด้วยได้ดีเป็นการสมมติว่าเมื่อเสด็จลงจากบัลลังก์ทรงยืนอยู่ที่ฐานปัดเพื่อย่างพระบาทเหยียบฐานส่วนฐานเป็นฐานรองรับบัลลังก์อีกชั้นหนึ่งยาวออกไปข้างหน้าพอสมควรหมายว่าชิ้นนี้เป็นอาสนะสงฆ์มีบันไดไว้สำหรับองค์พระที่จะก้าวลงหนึ่งขั้นเพื่อย่างพระบาทลงยังชังชลาส่วนชลาหมายถึงพื้นที่สำหรับสัปปบุรุษที่จะชุมนุมนมัสการและเดินชมตามพื้นลานรอบองค์พระมีบันไดขึ้นลงทางด้านหน้าและด้านหลังครับ

0: ท่านผู้ฟังครับผู้แทนพระองค์เดินเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลครบ3รอบแล้วจากนั้นกราบที่หน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลครับเสร็จแล้วผู้แทนพระองค์ลงจากลานประทักษิณ
1: ท่านผู้ฟังครับอีกสักครู่หนึ่งทางผู้แทนพระองค์จะเข้าสู่พระพลาพิธีนะครับซึ่งสำหรับการเวียนเทียนนั้นเป็นการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการเวียนเทียนซึ่งย่อมเกิดผลดีต่อผู้กระทำนะครับอาทิได้ชื่อว่าเป็นศาสนิกชนที่ดีปฏิบัติกิจทางศาสนาตามหน้าที่พึงทำแล้วก็รวมไปถึงได้รับความแช่มชื่นเบิกบานใจหลังจากได้ประกอบพิธีได้สั่งสมบุญบารมีอันเกิดจากการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาจะส่งผลให้ได้รับทั้งเรื่องของรูปสมบัติปัญญาสมบัติสืบไปรวมไปถึงได้ชื่อว่าได้บูชาพระรัตนตรัยด้วยการบูชาอย่างยิ่งย่อมได้มงคลในชีวิตตลอดไปและทำชีวิตให้ตนเองให้มีค่ายิ่งขึ้นด้วยการงดเว้นจากอบายมุขมุ่งปฏิบัติทำความดีเพื่อเพิ่มพูนยิ่งขึ้นซึ่งวันสำคัญทางศาสนาวันสำคัญที่นิยมทำพิธีเวียนเทียนอาทิวันวิสาขบูชาวันมาฆบูชาวันอัฐมีบูชารวมถึงวันนี้วันอาสาฬหบูชาด้วยนั่นเองครับซึ่งทางพุทธศาสนิกชนก็สามารถร่วมกิจกรรมได้ณวัดใกล้บ้านของทุกๆท่านนั่นเองครับ
0: ท่านผู้ฟังครับในลำดับนี้ผู้แทนพระองค์ได้เข้าสู่พระพลาพิธีในลำดับต่อไปนะครับผู้แทนพระองค์ประเคนจตุปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์นะครับซึ่งในส่วนของเครื่องทยธรรมนั้นเป็นหนึ่งในวัตถุที่พุทธศาสนิกชนได้นำมาถวายพระสงฆ์ในวาระสำคัญสำคัญต่างๆนะครับในงานบุญซึ่งก็จะประกอบไปด้วยเครื่องอุปโภคของใช้หรือว่าของที่จำเป็นอย่างเช่นอาหารรวมถึงมีจตุปัจจัยทยธรรมรวมถึง4ปัจจัยที่ดำรงชีวิตของพระสงฆ์นั้นคือเครื่องนุ่งห่มอาหารที่พักอาศัยรวมถึงยารักษาโรคด้วยในงานพระราชพิธีต่างๆก็จะมีการจัดของดังกล่าวนี้นะครับถวายพระสงฆ์ตามความสำคัญแล้วก็ขั้นตอนของพระราชพิธีด้วยนะครับอย่างเช่นมีสิ่งของบรรจุถาดถวายพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์หรือเรียกว่าเครื่องทยธรรมของถาดสิ่งของถวายพระสงฆ์ที่แสดงพระธรรมเทศนาจะเรียกว่าจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศส่วนใบปรวนาแทนเงินถวายพระสงฆ์จะเรียกว่าจตุปัจจัยทยธรรมนั่นเองนะครับลำดับต่อไปผู้แทนพระองค์นั่งเก้าอี้และกรวดน้ำครับ
2: ยะถาวะริวะหาปุราปริปุเรนทิสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังปะกัปปติอิชิตังปัตถิตังตุมหังทิปะเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปันนรโสยะถามัญโชติระโส

ตติเรกวัฏสตังชีวตุปฏิเรกวัฏสตังชีวตุปฏิเรกวัฏสตังชีวตุทีฆายุโกโหตุอรูปโหตุทีฆายุโกโหตุอรูปโหตุสุขิโตโหตุปรมินทมหาราชาสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชะโยนิจจังปรมินทมหาราชวรัสสะภวตุสัพพทาขอถวาย

0: านผู้ฟังครับหลังจากที่ผู้แทนพระองค์กรวดน้ำพระสงฆ์ถวายพระสงฆ์อนุโมทนาและถวายอดิเรกครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประกอบด้วยสมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภาติการามสมเด็จพระวชิรรัตนโมลีวัดปากน้ำพระธรรมวชิรเจติยาจารย์วัดพระปฐมเจดีย์พระเทพสาครมุนีวัดเจษฎารามจังหวัดสมุทรสาครพระราชสมุทรวิวชิรโสพลวัดเพชรสมุทรพระราชวชิรสุตาภรณ์วัดบางช้างเหนือจังหวัดนครปฐมพระสิริวชิรเวทีวัดสิริวัฒนารามจังหวัดนครปฐมพระศรีศาสนโมลีวัดเทวราชกุญชรพระปริยัติวชิรกวีวัดราชวพิสถิตมหาสีมารามและพระครูสมณธรรมสมาทานวัดปากน้ำนั่นเองครับหลังจากนั้นครับผู้แทนพระองค์ประกาศที่นั่งเครื่องนมัสการกราบลาพระสงฆ์และได้ออกจากพระพลาพิธีผู้แทนพระองค์ไปยังรถยนต์ประเทียบ
0: ท่านผู้ฟังครับสำหรับกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำพุทธศักราช2569จัดขึ้นระหว่างวันที่28กรกฎาคมถึงวันที่30กรกฎาคม2569ณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนั้นนะครับมีกิจกรรมมาตั้งแต่วันอังคารที่28กรกฎาคมและในวันนี้นะครับเวลา 18:00 นจะมีกิจกรรมแสดงพระธรรมเทศนาพิธีถวายผ้าป่าสามัคคีบุญและพิธีจุดเทียนถวายพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระศรีสักยะทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์ณบริเวณลานด้านหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนหลังจากที่มีกิจกรรมในช่วงเวลา 18:00 นในช่วงเวลา 19:30 นก็จะเป็นกิจกรรมสนทนาธรรมโดยมีพระสงฆ์สนทนาธรรมถามตอบปัญหาข้อธรรมะได้แก่ธรรมะปุจฉาวิสัชนาด้วยเช่นเดียวกันและจะมีพิธีถวายเครื่องทายธรรมและกรวดน้ำด้วยนะครับเสร็จพิธีเวลา 20:30 นซึ่งผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่เวลา 18:30 นในกิจกรรมแสดงพระธรรมเทศนาพิธีถวายพระป่าสามัคคีและพิธีจุดเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาด้วยนะครับแล้วก็กิจกรรมสนทนาธรรมด้วยเช่นเดียวกันขณะนี้ผู้แทนพระองค์ไปยังรถยนต์ไปเทียบยืนข้างรถยนต์ไปเทียบดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับ

0: ู้ฟังครับเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาพุทธศักราช2569โดยขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาโดยการทำบุญตักบาตรเวียนเทียนประทักษิณจุดเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาฟังพระธรรมเทศนาโดยสามารถร่วมพิธีได้ณพุทธมณฑลทนในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนวัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศด้วยนะครับสำหรับในส่วนของการถ่ายทอดเสียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิติอิสถาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงวันนี้นะครับประกอบไปด้วยงานเทคนิคควบคุมเสียงนายรัฐกาลิลิขิตตระกูลนายจิรชัดเทศสายนายสมเกียรติแท่นมณีรวมถึงผู้บรรยายครับนายยุทธพรบานเย็นและผมนายอานนท์นันตสุคนจากนี้ไปต้องขอลาคุณผู้ฟังไปเพียงเท่านี้จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: จริงฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสนุกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ขณะนี้เวลา 18:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 1,440 นาทีต่อวันที่โลกได้ดำเนินไปมีข่าวสำคัญนับร้อยที่รอคุณเปิดรับอย่าพลาดทุกข่าวสำคัญที่กำหนดทิศทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจปากท้องฟังข่าวหน้าหนึ่งคุยข่าวเช้าเข้มข้นพร้อมอัปเดตสภาพอากาศกับสายฟ้าพยากรณ
1: ์คุณเบศสุนีครับชวนคุณผู้ฟังมาอัปเดต

0: เหตุสถานการณ์บ้านเมืองก่อนใครเริ่มต้นวันใหม่นะครับในรายการข่าวหน้าหนึ่งสรุปทุกประเด็นสำคัญเพื่อคุณผู้ฟังทุกเช้าครับ
1: ทันข่าวเช้าวันใหม่ฟังข่าวหน้าหนึ่งทุกวันตี 5 ถึง 6 โมงเช้า MCOT News FM 100.5

0: ชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
1: อิสรีศรีวิชาญกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจใหม่ของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันใน Good Morning อาเซียนค่ะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น.ถึง 7:30 น.ฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณอัญครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับไพศาลครับ
2: ครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
2: พบกันช่วงเย็นวันพุธนะครับ
3: ค่ะ
2: เดี๋ยววันนี้เราช่วงแรกนี่เราจะคุยกันถึงช่วง 18:50 ใช่ไหม50หรือ55ใช่ไหม
3: ค่ะโดยประมาณ
2: หลังจากนั้นก็จะไปติดตาม
3: 18:50
2: 18:50 นะครับจะมีการถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งรัฐบาลเป็นผู้จัดนะที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับก็จะมีการถ่ายทอดเสียงนะเรื่องของแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นคุณนันผมดูที่สื่อไทยก็อัปเดตข้อมูลล่าสุดเนี่ยสรุปว่าเสียชีวิตแล้ว18นะเห็นตัวเลขที่คือบางสื่อเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยยังอยู่ที่13แต่ผมดูที่อัปเดตล่าสุด
3: ไปเท่าไหร่แล้วนะคะ
2: 18นะเสียชีวิต18ราย
3: จะเพราะในอีออนหรือเปล่าพี่ไพศาลนะ
2: อีออนเนี่ยน่าจะเป็นหลักนะน่าจะเป็นที่อีออนเนี่ยเป็นหลักเลย
3: ค
2: ่
3: ะ
2: นะครับ
3: คุมาโมโตะเวลาที่เราไปคุมาโมโตะเราจะลงที่ฟุกุโอกะถูกไหมครับพี่เพชรันยินจำได้ที่เคยไป
2: เมืองใหญ่ที่อยู่ใกล้กันที่สุดก็เป็นฟุกุโอกะ
3: เวลาเราไปฟุกุโอกะแล้วเราก็จะเที่ยวคุมาโมโตะเป็นวง
2: เขาอยู่เกาะเดียวกันเขาอยู่เกาะเดียวกัน
3: ค
2: ่
3: ะ
2: เกาะคิวชูด้วยกันนะ
3: ห้างอีออนมอลล์ที่รับความเสียหายที่สุดอยู่ที่เมืองคาชิมะนะคะที่เสียหายมากสุดเพราะว่าเกิดระเบิดจนอาคารถล่มลงมาเพิ่งเปิดเมื่อเดือนที่แล้วเองค่ะ
2: ใช่เพราะว่าเมื่อ10ปีที่แล้วแผ่นดินไหว2559เนี่ยก็เสียหายหนักคราวนั้นเนี่ยรู้สึกจะมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากเลยนะ
3: 200คนโดยประมาณค่ะ278คนบาดเจ็บถึง 2,800 คน
2: ครับ
3: ค่ะเมื่อปี59 10ปีที่แล้วแล้วเขาก็ปิดซ่อมแล้วก็เพิ่งมาเปิดใหญ่เมื่อเดือนที่แล้วได้เดือนเดียวเองนะคะคือจะพังถล่มมาไม่เท่าไหร่แต่ว่างงตรงที่ว่าระเบิดเนี่ยแหละค่ะไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
2: แล้วก็ยังไม่ยืนยันสาเหตุที
3: ่ระเบิด
2: แท้จริงเนี่ยนะว่ามาจากแก๊สระเบิดหรือว่าอะไรยังไงแต่ผมดูแล้วมันก็น่าจะเป็นแก๊สน่าจะเป็นแก๊สระเบิดอย่างอื่นก็นึกไม่ออกว่ามันจะทำให้เกิดการระเบิดได้รุนแรงขนาดนั้นใช่ไหมฮะ
3: ค่ะอันนั้นคือที่ญี่ปุ่นส่วนที่ประเทศไทยเนี่ยโรงเบียร์นาลาดพร้าวลูกค้าผู้หญิงชื่อคุณออนอนงอายุ25ปีเสียชีวิตเป็นรายที่37แล้วนะคะในขณะที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถีค่ะที่ไพศาลถ้านับจนถึงวันนี้คือวันที่29กรกฎาคมก็คือว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์นราธิพร้าวเป็นจำนวน37คนค่ะ
2: ยังอยู่ใน
3: คนที่ถูกไฟลวกเนี่ย79คนนะฮะเสียทันทีในที่เกิดเหตุก็ส่วนหนึ่งแล้วก็เบ็ดเสร็จมาจนถึงตอนนี้37รายแล้วค่ะ
2: ครับย้อนกลับมาเรื่องแผ่นดินไหว
3: เจ้าของก็ยังอยู่ ICU นะฮะ
2: ยัง
3: ว
2: ิ
3: ชาสไลบาดเนี่ยอยู่ ICU ค่ะค่ะ
2: สำนักข่าว AP รายงานว่าเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้จำนวนผู้เสียชีวิตได้เพิ่มขึ้นเป็น18

0: รายแล้วและมีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย62คนในจำนวนนี้บาดเจ็บสาหัส6ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงปฏิบัติหน้าที่ในการค้นหาผู้ที่ติดใต้ซากอาคารโดยจังหวัดคุมาโมโตะเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.1 แมกนิจูดบริเวณตอนใต้ของเกาะคิวชูครั้งนี้นะครับซึ่งบริเวณที่ได้รับความสนใจมากที่สุดตอนนี้ก็คือห้างสรรพสินค้าอีออนมอลล์ในจังหวัดคาชิมะหลังจากห้างได้เกิดระเบิดขึ้นและพังถล่มลงมาโดยทางห้างแจ้งว่าได้มีการอพยพลูกค้าราว 3,000 คนไปยังบริเวณลานจอดรถก่อนหน้าที่จะเกิดแก๊สระเบิดขึ้นที่ส่วนอื่นของห้างและบริเวณชั้น2ได้พังถล่มลงมาโดยยอดผู้เสียชีวิตที่ห้างอีออนเนี่ยอยู่ที่4รายนะตอนนี้อยู่ที่4รายแต่ว่าก็ยังมีรายชื่อผู้ที่ยังติดต่อไม่ได้หรือสูญหายอยู่ด้วยนะนายอากิโอะโยชิดะประธานอีออนได้เปิดแถลงข่าวที่คุมาโมโตะนะและภาพที่เราคุ้นชินเลยนะก็จะมีประธานอีออนแล้วก็ผู้บริหาร
1: ยืนเรียง
0: แถลงยืนเรียงกันแล้วก็โค
1: ้
0: งเกือบจะหลบโต๊ะฮะนะก็นายอากิโอะโยชิดะแถลงถึงเหตุที่เกิดแล้วก็แสดงความเสียใจต่อการสูญเสียชีวิตอันมีค่าของผู้คนก่อนที่จะโค้งตัวลงขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยระบุว่าทางการคุมาโมโตะแจ้งว่ายังมีประชาชนเกือบ 34,900 หลังคาเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้และอีก 15,000หลังคาเรือนไม่มีน้ำใช้ขณะที่ประชาชนกว่า 8,800 คนต้องออกจากที่อยู่อาศัยไปอยู่ตามศูนย์พักพิงกว่า400แห่งก็เห็นมียูทูบเบอร์ที่เป็นผู้หญิงไทยอ่ะเขาไปที่คุมาโมโตะนี่พอดีเขาก็ไลฟ์สดให้ดูนะก็พอหลังแผ่นดินไหวปั๊บแล้วก็เกิดเหตุระเบิดที่ห้างอีออนเนี่ยเดินไปตามถนนเนี่ยคนก็นั่งกันอยู่ตรงฟุตบาทกันเต็มไปหมดเพราะว่าเขามีคำสั่งเลยว่าห้ามเข้าไปในอาคารไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานหรือเป็นที่พักเนี่ยให้ออกมาให้หมดให้มาอยู่บริเวณด้านนอกแล้วก็มีถ้าสามารถอพยพได้เนี่ยให้อพยพไปให้ขับรถออกไปผู้หญิงที่เป็นยูทูบเบอร์ท่านนี้ก็เลยกับแฟนเนี่ยก็เลยขับรถออกไปจะไปที่ฟุกุโอกะจะไปเช่าโรงแรมนอนแต่ว่าระหว่างทางก็ปรากฏว่าโอ้โหรถติดกันยาวเหยียดเลยเพราะคนก็คงจะออกจากจุดพื้นที่ที่เกิดเหตุกันโดยพร้อมเพรียงการจราจรบนท้องถนนก็ติดขัดแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็จะมีเสียงรถเปิดไซเรนรถดับเพลิงรถกู้ภัยแล้ววิ่งกันตลอดเส้นทางเพื่อที่จะเข้าไปช่วยเหลือในจุดที่เกิดเหตุในเมืองต่างๆนี่ก็เป็นข่าวโดยสรุปเหตุการณ์ล่าสุดถึงวันนี้นะครับ
1: เมื่อวานที่เราอ่านข่าวกันก็คือว่าพลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีเป็นรองผบ.ตร.อาวุโสอันดับหนึ่งส่งจดหมายว่าขอเกษียณในสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ยินยอมให้ย้ายไปที่อื่นปรากฏวันนี้มีต่อเนื่องนะพี่ไพศาลต่อเนื่องเป็นเพื่อนร่วมรุ่นค่ะชื่อว่าพลตำรวจโทไพศาลลือสมบูรณ์หรือว่าผู้การเต๋อเป็นอดีตหัวหน้าเจรตำรวจเป็นเพื่อนร่วมรุ่นนักเรียนร้อยตำรวจ43โพสต์ Facebookบอกว่าเมื่อกระบวนการที่ต้องโปร่งใสกลับทิ้งคำถามไว้มากกว่าคำตอบแล้วก็พูดถึงหลังจากเลือกผบ.ตร.ไปแล้วเนี่ยคำถามที่ยังค้างคาใจในข้าราชการตำรวจและผู้ติดตามกระบวนการนี้จำนวนไม่น้อยยังไม่มีคำตอบว่าเหตุใดผู้มีอาวุโสในลำดับเกือบท้ายจึงได้รับการพิจารณาเหนือกว่าผู้มีอาวุโสลำดับก่อนหน้าในมิติใดบ้างที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์รองรับ แม้จะมีการแถลงในหลักการว่าได้พิจารณาทั้งอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกันแล้วแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ปรากฏรายละเอียดเชิงเปรียบเทียบต่อสาธารณะว่าเหนือกว่ากันในจุดใดอย่างชัดเจนสิ่งที่ระบบคุณธรรมและธรรมาภิบาลควรมอบให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกคนคือคำอธิบายที่ตรวจสอบได้ไม่ใช่เพียงผลลัพธ์ที่ประกาศลอยๆค่ะ
0: รอบที่สองรอบแรกก็คือแสดงความเห็นมารอบหนึ่งแล้วในวันที่เขามีการโหวตเลือกคุณสำราญนวลมาพอโหวตเลือกเรียบร้อยเลยก็โพสเลย
1: คนตำรวจโท
0: นี่แหละ
1: ไพศาลเรืองสมบูรณ
0: ์ที่ที่เขาเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับคุณนิรันดรเนี่ยบิ๊กไมค์เป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับบิ๊กไม
1: ค์อันนี้บิ๊กเต๋ออ
0: ันนี้เป็นวิกเตอร์ก็เขาพูดทำนองนี้บอกว่ามันเหลือหลักเดียวที่ยังถือว่า
1: ลองไหมกับผู้การ
0: คือไปตีความไปอะไรไม่ได้เลยก็คืออาวุโสอย่างอื่นเนี่ยไม่รู้อย่างอื่นเนี่ยมันไม่รู้จะเอาหลักอะไรไปวัดไงความรู้ความสามารถเนี่ยคนนี้เก่งกว่าคนนี้คนนี้ด้อยกว่าคนนี้มันไม่รู้เอาไม้มันทัดตรงไหนไปวัดอ่ะแต่อาวุโสเนี่ยมันไม่ได้มันไปบอกว่าใครอาวุโสมากอาวุโสน้อยไม่ได้มันมีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนนะเนี่ยก็รู้สึกเขาจะแสดงความเห็นอย่างเงี้ยมารอบนึงละแล้วก็รอบนี้ก็คงเป็นรอบที่สองที่แสดงความเห็นออกมาก็ค่อนข้างจะต้องเป็นสวมวิญญาณแบบที่แบบเด็ดเดียวใจเด็ดอ่ะต้องถือว่าใจเด็ดนะที่ผมถือว่าใจเด็ดคือครั้งแรกเนี่ยโอเคก็ยังมีอะไรที่วิพากษ์วิจารณ์เหน็บแนมอะไรไปก็ยังพอเข้าใจได้บรรยากาศนะแต่ว่าครั้งที่สองเนี่ยที่ผมบอกว่าใจเด็ดก็คือว่า
1: อันนี้ต้องการผล
0: แม่ตำแหน่งคุณสำราญโปรดเกล้าลงมาแล้วจบไปแล้วคือคุณจะไปติดใจอะไรจ้ะใช่ไหมรติเขาก็เอกฉันท์แล้วก็โปรดเกล้าลงมาเรียบร้อยแล้วให้มีผล1ตุลาเลยผมถึงบอกว่าใจเด็ดนะยังมีโพสต์โซนูนดีอะไรต่างๆนะ
1: วันนี้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มีเรื่องการตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงนะฮะโดยพลตำรวจเอกกฤชัยคล้ายคลึงรองผบ.ตร.เป็นประธานคณะกรรมการนี้ชื่อว่าคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงมีมติว่าอดีตแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจคือพลตำรวจโททวีสินเวชวิธานเคยถูกแพทยสภาชี้ว่าผิดจริยธรรมแล้วก็ถูกพักใบประกอบโรคศิลป์นะคะกรณีชั้น14แล้วก็ต่อมาพลตำรวจเอกกฤษฎาพันธ์เพชรได้ลงนามคำสั่งให้ช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็เขาก็ยื่นหลักฐานเพิ่มพวกสอบก็เลยลงมติไม่ได้สักทีเมื่อลงไม่ได้มติไม่ได้สักทีเขาก็ต้องขยายเวลาไปช่วยราชการไปขยายไปขยายมาเนี่ยขยายไปจนถึงนู่นเลย1ตุลาตั้งแต่1ตุลา68ตอนแรกจะจบที่31มีนา69ปรากฏก็ต้องขยายไปจน1สิงหา69เพราะเขาก็ยื่นล้างไปเรื่อยล่าสุดเนี่ยคณะกรรมการชุดนี้ลงมติเป็นเอกฉันท์เสนอให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงและก็เสนอไปยังกองวินัยเพื่อประมวลเรื่องให้ผบ.ลงนามผบ.ตร.ลงนามตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงตรงนี้มันเป็นประเด็นสำคัญก็คือว่าจะทำให้เขาลาออกจากราชการไม่ได้เขายื่นลาออกจากราชการไปก่อนหน้านี้มีผล1สิงหาค่ะเมื่อลาออกจากราชการไม่ได้เพราะว่า
0: ถู
1: กต
0: ั
1: ้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงคือก่อนหน้านี้ไม่มีปัญหาว่าพอจะถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงก็ลาออกซะให้มันจบตอนนี้ไม่ได้แล้วค่ะโดนสองคนไม่ใช่หรอ
0: เป็นเรื่องเป็นเรื่องน่าคิดอีกท่านนึงเอาเสียนไปแล้ว
1: ก็เลยไม่ต้องสอบอะไร
0: ก็เสียนไปแล้วก็เรื่องจะสอบย้อนหลังก็คงไม่มีอะไรเพราะออกจากราชการพ้นไปแล้วแต่ว่าในทางคดีถ้าจะต้องมีก็ว่ากันไปนะเพราะว่ามีในส่วนที่อันนี้โดยอาจจะโดน157ปปช.จะต้องจัดการอะไรเงี้ยก็จะเป็นเรื่องของส่วนอื่นไปแต่ว่าในส่วนวินัยก็จบไปละพ้นไปละ จึงมีปัญหาว่าเมื่อยื่นใบลาออกแล้วถูกตั้งกรรมการสอบจึงออกไม่ได้ไงเพราะว่าถ้าออกไปแล้วก็ไม่ต้องไปสอบแล้วจบไปแล้วเลยต้องไม่ให้ออกนะต้องสอบให้จบก่อนให้เสด็จน้ำก่อนแล้วก็จึงจะพิจารณาไอ้หนังสือลาออกน
1: ะ
0: ซึ่งก็น่าคิดนะคุณอันว่าทำไมจึงมาถึงจุดนี้นะทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยถึงขั้นว่าเตรียมจะลงเสนอตำแหน่งอะไรต่างๆกันแล้วก็มีผู้ท้วงติงก็เลยถอดชื่อออก
1: ตอนเสนอในสมัยคุณอุ๊งอิ๊งค่ะนี่มันเปลี่ยนรัฐบาลแล้วใช่ไหมคะ
0: ผมไม่แน่ใจนะว่าช่วงคุณอุ๊งอิ๊งหรือว่าเป็นช่วง
1: คุณอุ๊งอิ๊งไม่ใช่ช่วงรัฐบาลนี้ค่ะรัฐบาลนี้แหละดิฉันว่าการที่เขาเอาตายมันเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งว่า
0: ครับ
1: ว่าไม่ใช่ว่า
0: ไม่ใช่เขา
1: ตอนรัฐบาลแล้วยอมทุกอย่างนะ
0: ตอนหลังๆเนี่ยมันก็มีอะไรที่เขาเจาะลึกเขาวิเคราะห์กันอะไรต่างๆเนี่ยแต่เดี๋ยวค่อยมาคุยกันแล้วกัน
1: ค่ะ
0: พักกันก่อนสักครู่ฮะ
1: ค่ะ

0: สอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Code HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Code News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Code Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
5: สิบแปดนาฬิกา20 นาทีครับ
6: ค่ะปิดแปดนาฬิกา
5: ครับค่ะ
6: เมื่อกี้พี่เพศานบอกมันมีอะไรบางอย่างวันนี้ตั้งข้อสังเกตว่าตอนที่ทำท่าเหมือนจะขึ้นนะนั่นคือรัฐบาลเก่าพอมารัฐบาลนี้เขาเดินหน้าเต็มที่มันก็ทำให้เห็นว่า
5: คือ
6: ความเข้าใจของเราอะเหมือนกับว่าบางอย่างอะเขาก็ไม่ทำบางอย่างเขาก็ทำเพราะฉะนั้นบางอย่างที่เขาทำมันก็ต้องมีความหมายเพราะบางอย่างที่เขาไม่ทำมันก็มีความหมายกันเช่นคุณอุ้งอิงเนี่ยไม่มีใครไปร้องต่อเรื่องจริยธรรมนะไอ้คริสอังเคิลค่ะไม่มีคดีจริยธรรมนะฮะไม่มีใครร้องเลยค่ะแต่หมอเนี่ยทั้งโดนเรื่องใบประกอบโรคศิลและยังผิดวินัยร้ายแรงต่อ
5: เรื่องของแพทยสภา
6: ใช่ใบประกอบโรคศิลของแพทยสภาก็ว่าไปเพราะถ้าอันนั้นเนี่ยไม่ทำเนี่ยคดีอื่นมันไม่เดิน
5: แต่ว่าก็เข้าใจว่าที่ต้องตั้งกรรมการสอบวินัยนี่ก็เนี่ยมันถูกแพทยสภาถูกแพทยสภาสั่งลงโทษ
6: ค่ะ
5: ซึ่งจริงๆแล้วควรจะต้องดำเนินการก่อนหน้านี้นานไปใช่ไหมแต่ว่าก็โอเคเปลี่ยนยุคปาก็ไม่ให้ขึ้นตำแหน่งอะไรเงี้ยนะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ถึงขั้นว่าจะต้องไปตั้งกรรมการสอบแต่ว่าเนี่ยพอเขายื่นใบลาออกปั๊บนาทีนี้ก็ตั้งกรรมการสอบเลยมันก็อาจจะชวนคิดได้ว่าเอ๊ะจังหวะเวลามาช่วงนี้นะก่อนหน้านี้เนี่ยจริงๆแล้วก็สามารถที่จะดำเนินการได้เนิ่นนานมาแล้วนะถูกไหม
6: ค่ะ
5: เพราะว่าเรื่องมติของแพทยสภามันนานมากก่อนที่ศาลฎีกาท่านจะชี้ให้คุณทักษิณกลับไปติดคุกใหม่ด้วยซ้ำไปใช่ไหมฮะซึ่งในส่วนของศาลเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่ปปช.จะต้องไปตรวจสอบต่อข้าราชการของกรมราชทัณฑ์หมอของสำนักหมอของโรงพยาบาลตำรวจอะไรเงี้ยจากเรื่องของการนำสืบแล้วมีพฤติการอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่ว่าอย่างนี้คืออาบามาเนี่ยเขาเริ่มมองกันว่าไอ้สิ่งที่มันมีการพูดกันถึงเรื่องสองนอกับหนึ่งพอกินเกาเหลากันแล้วก็ซอตายก็จู่ๆก็มาโพสอะไรนะเหลี่ยมจัด
6: ก็ครบ
5: มี
6: อายุยศก็ตัดทิ้งแก่แล้ว
5: อ
6: ายุมากแล้วอย่าซับซ้อน
5: นะเขาบอกมุ่งไปที่คนบางคนนะที่เป็นผู้อาวุโส
6: ของพรรคอะไรคะ
5: ถ้าบอกพรรคก็รู้กันหมด
6: เอาจริงๆอันนี้ไม่มีใครทราบนี่เลยพักแกเองหรือว่าพักร่วมรัฐบาล
5: ไม่ใช่ว่าภูมิใจไทยด้วยกันนะเขาบอกว่านักวิเคราะห์ที่เขาไปแคะคุยข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่า ไปมาเนี่ยทางฝั่งของภูมิใจไทยเขามองว่าศูนย์กลางที่มีปฏิบัติการถล่มเขาในขณะนี้นะไอ้หน้าฉากเนี่ยมันก็ว่างไปตามกลไกผ่านสื่อนักวิเคราะห์วิแคะอะไรต่างๆหรือว่าฝ่ายค้านก็เอาเรื่องอัวสอวงสอวออะไรมาเนี่ย
6: ตอนนั้นเขาก็เปิดหน้ากันไป
5: เขามีดักไอ้ตัวเปิดเขาเปิดไปแต่ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยมันมีไอ้โม่งอยู่ไอ้โม่งเนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่าก็เป็นคนที่แบบมาจับไม้จับมือกันอย่างดี
6: เคยอยู่กับเขามาก่อน
5: เคยอยู่แล้วก็แยกแล้วก็กลับมาอยู่อะไรพอมองเนี้ยแต่อยู่เบื้องไปมาเนี่ยเขาน่าจะมั่นใจเลยว่าอยู่เบื้องลึกเบื้องหลังของเหตุการณ์ที่ถล่มอย่างต่อเนื่องอยู่ขณะนี้ทั้งเรื่องของข้อมูลที่ส่งไปฝ่ายค้านส่งไปที่ไอรงไอรออะไรเงี้ยนะเปิดออกมาเป็นข้อมูลที่คือมันอยู่ในคนที่จะถึงข้อมูลเหล่านี้ได้เนี่ยมันมีอยู่จำกัดมากมันจึงเป็นเรื่องที่ทางฝั่งของภูมิใจไทยก็ถึงโกรธมากคือต่อหน้าเขาก็ไล่ฟ้องแต่ว่าลึกๆเนี่ยเข้าใจว่าคงจะพอรู้แล้วว่าเป็นทั้งหมดเหล่านี้เป็นปฏิบัติการอะไรของใครยังไงแล้วจู่ๆวันนี้พอมาหมอโดนอย่างนี้ด้วยนะมันก็ทำให้ผมเอ้า
6: ตาย
5: โอ้เขาเล่นกันถึงนี่เลยเขาไม่ปล่อยมาตรงนี้กันเลยนะอ๋ออย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้นะถ้าอย่างนี้ก็เอาหมด
6: ขอกันไม่ได้นะ
5: เอากันหมดทุกเม็ดนะมันก็ทำให้ดูว่าแล้วมันจะมีผลต่อเรื่องของครม.ไหมการร่วมรัฐบาลอะไรกันยังไงไม่นะถ้าสมมติว่าไอ้ข่าวที่เขาไปแคะคุยเจาะลึกมานะว่ามันมีข้อเท็จจริงอยู่ในสิ่งที่เขากำลังมองกันอยู่ว่ามันมียุทธการบางอย่างละของท่านผู้อาวุโส
6: พี่ไพศาลลืมคลิปกริดกับส้มหรือยังนะ
5: ก็เคยคือฮามาแต่ตอนนี้ก็มันคดีมันก็ไปคืบหน้าไปส่วนกริดกับส้มอะไรต่างๆ
6: กริดเนี่ย DSI เรียกนะฮะเป็นคดีแล้วนะฮะถ้าไปรู้ชื่อคนที่ไปร้องคดีน
5: ี้อ๋อใช่
6: ถ้าไปรู้ชื่อคนที่ไปร้องคดีนี้มันก็จะแปลกใจกันละค่ะว่าเป็นใครคือมันหลายดิฉันเองก็ทำความเข้าใจยากมากพอสมควรนะฮะว่าเขาทำอะไรกัน
5: กริชนี่รู้สึกคุณทรงศักดิ์เขาฟ้องคดีหมิ่นประมาทได้ด้วยใช่ไหมที่มาแถลงขอโทษขอโทษคุณทรงศักดิ์ทองศรี
6: แต่เกิดก็เป็นคดีค่ะแต่คนที่เอาคลิปนี้ไปให้อ่ะอันนี้สนุกใครที่คนเอาให้ DSI ที่ไปร้อง
5: อ๋อนี่บอกเน็ตหลุดตอนนี้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว
6: แก้แล้วใช่ไหมคะ
5: เมื่อกี้
6: เสียงไม่มีค่ะพี่ประสานเรียนเข้าไปดูในFacebook อ่ะเรียนก็แปลกใจว่าทำไมคนดูน้อยจังแล้วก็มีคนเขียนมาว่า

0: เสียงไม่มี
1: แก้ไขแล้วหรือว่าแก้ไขแล้ว
0: น่าจะโอเคแล้วมั้งเข้ามาดูได้แล้วนะคะเวลาคนดูน้อยแล้วใจหายไม่รู
1: ้ครับก็ลองจับตาดูเหตุการณ์ต่างๆนะถ้าสมมุติว่ามันเป็นสมมุติฐานมันมาจากจุดตรงนี้เนี่ยปรากฏการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยบางทีมันจะอธิบายได้ชัดเจนมากขึ้นนะเวลาเขาพูดอุปมาอุปไมยหรือว่าเสียดสีนู่นเสียดสีนี่อะไรกันเนี่ยนะมันแล้วมันเราก็ในฐานะผู้ที่ติดตามบางทีเราก็งงๆเอ๊ะจะหมายถึงใคร
0: เขาไม่ได้พูดให้เราฟังแต่คนที่โดนนะเขาจะรู
1: ้เขาสื่อถึงคนที่เขาต้องการจะสื่อถึงกัน
0: แล้วเขาจะกล้าปรับออกจากครม.ไหม
1: คะก็ไม่ง่ายก็มีการพูดกันถึงเรื่อง
0: พรรคคุณธรรมนัสเข้ามาได้ไหมคะ
1: เรื่องอะไรต่างก็ยังปริ่มปริ่มอยู่
0: เอาประชาธิปัตย์มาเลยสิจะได้ตัดกำลังฝ่ายค้านไป
1: ก็ถ้ามีเขียวกับฟ้าก็โอเคก็จะดีขึ้น
0: ประชาธิปัตย์ก็ได้ไม่ต้องพูดอะไรบางเรื่องใช่ไหม
1: คือคอย่างนี้คุณนันรัฐบาลมาได้ประมาณ3เดือนแล้วเจอเหตุการณ์หนักๆขนาดนี้นะมันก็มีสิ่งที่โอกาสที่มันจะเกิดสูงมากก็คืออย่างเอาสเต็ปแรกก็ต้องมีการขยับปรับครม.กันพอสมควรนะ
0: เดี๋ยวนะคะพี่ไพศาลประเด็นคือว่าคนที่เขาปล่อยเรื่องทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเขาต้องการอะไรต้องการล้มรัฐบาลหรือต้องการทำให้ภาพรัฐบาลดูแย่ไปเรื่อยๆ
1: คือจะล้ม
0: เขาต้องการอะไร
1: จะล้ม
0: ในเมื่อเขาก็ร่วมรัฐบาลอยู่อะ
1: ไม่มันล้มเนี่ยมันคงไม่ล้มนะมันคือมันบางหลายๆเรื่องเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ไป
0: สร้างขึ้นมา
1: ใช้นวัตกรรมอะไรอย่าง
0: เ
1: ง
0: ี้
1: ย
0: มั้ยไม่ได้จะใช้เรื่องจริงไป
1: คล้ายๆมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องที่มันเป็นจุดที่ถึงคล้ายๆเป็นจุดสลบจุดตายอยู่อย่างเงี้ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ถึงว่าผ่านมาได้ก็ช้ำน่วมไปหมดทั้งตัว
0: ม
1: ันก็คงยาแบบเนี้ยค
0: ือไม่ขออย่างเงี
1: ้
0: ย
1: ไม่ถึงตายหรอกแต่ว่าก็โอเคก็ไม่โตนะกว่าจะแก้กว่าจะดิ้นหลุดอะไรต่างๆก็ทำเอาเหงื่อการแตกกันไป
0: แต่ถ้าเราเป็นประชาชนพี่ว่าพี่สันว่าดีไหมที่เป็นแบบนี้ค่ะเราก็ได้รู้เรื่องนี้อะไรค่ะ
1: ก็
0: เป็นประโยชน์กับประชาชน
1: บ้านเมืองมันก็ยังอยู่ในเรื่องที่นักการเมืองก็ยังเล่นเกมการเมืองกันอยู่อย่างนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องดีหรอกแต่ก็พอเข้าใจได้ว่ามันก็คงจะไม่มีอะไรที่จีรังยั่งยืนของความร่วมไม้ร่วมมือนะเพราะว่าท่ามกลางความร่วมไม้ร่วมมือมันก็ผ่านบาดแผลอะไรกันมาพอสมควรนะ
0: mm-hmm.
1: อีกฝ่ายหนึ่งเขาก็คงจะมองว่าไอ้ที่เขาโดนหนักๆนี่ก็คงไม่ใช่ศัตรูเฉพาะหน้าเนี่ยศัตรูเฉพาะหน้ามันก็คงจะมีอะไรที่คนใกล้ๆกันนี่แหละคงจะมีอะไรกันอยู
0: ่
1: นะก็เป็นเรื่องของสองฝ่ายที่เขาจะไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่กันต้องพักอีกสักครู่หนึ่งฮะคุณอัน
0: ค่ะ
1: กลับมาคุยกันช่วงที่สองครับ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึง ุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M Cord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: โอ้มีเหตุการณ์คุณอันนะ
0: ค่ะ
1: เจ้าหน้าที่ EOD ของไทยเหยียบกับระเบิดขณะปฏิบัติภารกิจบ้านหนองจานนะข้อเท้าฉีกขาดก็ดูสภาพแล้วน่าจะเป็นกับระเบิดเก่า
0: ค่ะ
1: แต่ผมสันนิษฐานว่าถึงกับระเบิดเก่าน่าจะวางใหม่นะเพราะว่าพื้นที่เนี่ยมันเป็นพื้นที่เดิมที่ทางฝ่ายกัมพูชาเนี่ยลุกล้ำเข้ามาแล้วก็เป็นข้อพิพาทเราก็ใช้การเจรจาใช้ข้อเรียกร้องพยายามที่จะให้เขากลับไปอยู่ในแนวเขตที่ยอมรับกันนะก็อยู่กันมาลุกล้ำเข้ามาแล้วไม่เคยเหยียบจู่พอลบกันแล้วเราก็ยึดพื้นที
0: ่ขึ้
1: น
0: ไม่ได
1: ้พอเข้าไปตรวจโดนเองผมก็เลยสันนิษฐานว่าระเบิดก็คงระเบิดเก่าเพราะเอามาดูสภาพแล้วมันก็เก่าจริงอ่ะแต่ว่าไอ้ระเบิดเก่าก็ไม่ใช่ว่าฝังเดิมระเบิดเก่าฝังใหม่มันก็มีเป็นไปได้อยู่ละเพราะว่าของกัมพูชาเขาก็มีหน่วย EOD เข้าเหมือนกันก็เก็บกู้กันมาถึงเวลาถอยก็เอาระเบิดที่เก็บกู้มาฝังกลับเข้าไปหรือเปล่าเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องสอบสวนดูนะเพราะว่ามันก็เป็นพื้นที่ที่เราก็ไม่ได้ให้ชาวบ้านเข้าไปนะให้ทางฝ่ายเจ้าหน้าที่เยอรมนีเข้าไปเคลียร์ครับ
0: ค่ะพี่พิสารคะพี่พิสารเคยทราบไหมคะว่าพวกปลัดเทศบาลเนี่ยเขามีเงินเดือนกันเท่าไหร่
1: ก็เนี่ยวันนี้ผมเพิ่งทราบว่าเงินเดือนสูงกว่าปลัดกระทรวง
0: สูงกว่าปลัดกระทรวง
1: แต่ผมก็เนี่ยก็รู้กันอยู่ว่าเขาตั้งเงินเดือนกันเองอยู่นะ
0: ทำไมเขาตั้งเงินเดือนกันเองได้อ่ะ
1: เพราะว่าเขามีอัตราเขามีอะไรต่างๆเขาทำเองอ่ะมันไม่ต้องไปผ่านกอพองส่วน
0: เขามีภาษีเขาเก็บภาษีเขามีเงินของเขาเหมือนกับเวลาสอบเข้าก็ไม่ผ่านกอพองมันเป็นรัฐอิสระเลยอ่ะเอาพวกของตัวเองเข้ามาตั้งเงินเดือนกันเองโยกย้ายกันเอง
1: ก็ดูแลโดยทางมหาดไทยเขากับดูแลอยู
0: ่โอ้ไม่ได้เลยนะเนี่ยปรากฏว่าวันนี้คุณประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกบอกว่ารัฐบาลเตรียมยกเครื่องการปฏิรูประบบราชการท้องถิ่นครั้งใหญ่แล้วก็ล่าสุดคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเตรียมเสนอครม.พิจารณายุบเลิกการจัดหน่วยงานส่วนกลางจะตั้งหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคเพราะปัจจุบันเนี่ยมีหน่วยงานรัฐหลายแห่งตั้งหน่วยงานสาขาในต่างจังหวัดถือเป็นการทำงานที่ซ้ำซ้อนอำนาจหน้าที่ผู้ว่ามีหน้าที่อยู่แล้วแต่ปรากฏหน่วยงานรัฐหลายแห่งไปตั้งสาขาในจังหวัดเลยและที่สำคัญการตั้งหน่วยงานลงไปลักษณะนี้ยังไม่มีกฎหมายรองรับตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินที่ผ่านมาบอร์ดกพร.มีมติชัดเจนให้เปลี่ยนสภาพหน่วยงานเหล่านั้นเป็นสำนักงานสาขาไปสู่การใช้ระบบออนไลน์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ไม่ต้องเอาคนไม่ต้องไปเช่าสำนักงานถูกไหมคะให้ออนไลน์คอมพิวเตอร์เนี่ยจะเป็นการปรับโครงสร้างระบบราชการให้กระชับลดความซ้ำซ้อนและเน้นการแก้ไขสิ่งที่ผิดกฎหมายให้ถูกต้องลุยไปเลยค่ะคนไม่ค่อยกล้าเพราะมันจะไปมีเรื่องกับข้าราชการ
1: ไม่เพราะว่าเขาไปมีเช่นว่าเป็นข้าราชการไปประจำอยู่ที่จังหวัดต่างๆเนี่ยมันขยายอัตราด้วยไง
0: ต่างประเทศด้วยนะคะ
1: มันมีตำแหน่งอ
0: ย่าเพิ่งแค่ต่างจังหวัดต่างประเทศด้วย
1: ใช่ทุกกระทรวง
0: กระทรวงเนี่ยไปดูสิไปดูด้วย
1: ที่รัฐบาลก็เลยต้องตั้งเป็นทีมไทยแลนด์ทีมไทยแลนด์
0: ก็เพิ่งรู้ว่ากระทรวงเกษตรที่เขามีข้าราชการ
1: มี
0: ไปอยู่ยูเอ็นไปอยู่อะไรต่อมีอะไร
1: ใช่ใช
0: ่โอ้เพิ่งรู้เนี่ย
1: เกษตร
0: ไม่ใช่แค่ต่างจังหวัดและต่างประเทศด้วยท่านรองประกรณ์ไปดูนะคะสำหรับการดำเนินการครั้งนี้ถือเป็นการปรับโครงสร้างระบบราชการให้กระชับอย่างที่ว่าในภูมิภาคก็จะมีการโอนกลับส่วนกลางหรือเข้าร่วม Early Retire ไปเลยการตั้งหน่วยงานไปอยู่ในพื้นที่ภูมิภาคแท้จริงแล้วผิดกฎหมายเพราะไม่มีกฎหมายรองรับและปล่อยให้ทำได้ไงไม่มีกฎหมายรองรับเสนอครม.ให้ยุติเลยนะคะขณะเดียวกันตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างพิจารณาปฏิรูปโครงสร้างค่าตอบแทนผู้บริหารระดับท้องถิ่นหลังพบปัญหาความเหลื่อมล้ำของฐานเงินเดือนและสวัสดิการที่ส่งผลกระทบต่อระบบราชการส่วนกลางอย่างมากเพราะว่าฐานรายได้ไม่อิงกับมาตรฐานเดียวกันล่าสุดพบว่าปลัดเทศบาลและปลัดอบต.ในหลายพื้นที่ได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนสูงกว่าปลัดกระทรวงปลัดกระทรวงเนี่ยมีหน้าที่ดูแลนโยบายและกิจกรรมสำคัญครอบคลุมทั้งประเทศเอาไปสิอบต.กับเทศบาลเงินเดือนมากกว่าปลัดกระทรวงเข้าใจละเขาถึงได้พาญาติพี่น้องให้ลาออกจากการเป็นทหารไปเป็นเทศบาลไปเป็นอบต.กันที่ไปที่ร้านเห็นไห
1: ม
0: จ่าพิชิตจ่านู่นจ่านี่ลาออกจากฐานเพราะว่าเงินเดือนมันสูงนี่เองเข้าใจละแล้วก็รัฐบาลมอบให้กรมบัญชีกลางจัดทำระเบียบบัญชีกลางเพื่อควบคุมมาตรฐานการทำงานและใช้จ่ายงบประมาณให้คุ้มค่านะฮะแล้วก็จะผลักดันเรื่องภาษีบ้านเกิดเมืองนอนให้บริษัทใหญ่ๆเข้าไปตั้งที่ต่างจังหวัดสนับสนุนให้ท้องถิ่นเล็กๆมีรายได้ที่รายได้ยังไม่ถึง25ล้านและยังขาดโอกาสพัฒนาไอ้ดีเด้งก็ไม่รู้ว่าผลจะเป็นยังไงนะภาษีบ้านเกิดเมืองนอนยังไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่ว่าจะดีจริง
1: ต่อไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยแหละภาษีบ้านเกิดเมืองนอนเนี่ย
0: ก็ให้จ่ายไฟกันเองดีไหมฮะเสาไฟตรงไหนก็จ่ายกันเองไม่ต้อง
1: แล้วก็ตัดปัญหาไปแล้วจะให้พวกอะไรล่ะพวกที่ใช้ไฟเยอะๆจะคนจ่ายแทนเอาไปเพิ่มค่าไฟเช่นพวกดาต้าเซ็นเตอร์ไม่รู้จะทำได้มากน้อยแค่ไหนนะเพราะว่าไอ้ที่อนุมัติไปแล้วเขาก็ได้ราคาไปอย่างหนึ่งไปแล้วนะไปตั้งกฎเกณฑ์ใหม่ก็เขาก็ไปจูงใจให้เข้ามาลงทุนหรือเปล่า
0: วันนี้ทางประชาธิปัตย์เหรอชื่อคุณเชามีขวดเป็นอดีตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์
1: เป็นทนายด้วยคุณเชา
0: เป็นทนายก็พูดถึงคุณอนุทินเมื่อวานนี้ว่าเรื่องในบ้านไม่ต้องมายุ่งคุณอยู่บ้านผมเหรอถ้าไม่อยู่ไม่ต้องถามคุณชาวก็บอกว่าต้องตระหนักว่าไม่ใช่หัวหน้าครอบครัวเพราะว่าพวกคุณนะเป็นรองนายกเป็นนักการเมืองกันความสัมพันธ์นั้นส่งผลต่อการจัดวางอำนาจการแต่งตั้งบุคคลกำหนดนโยบายแบ่งงานในรัฐบาลหรืองบประมาณของประเทศหรือไม่การตรวจสอบเรื่องนี้เป็นเรื่องของเป็นการตรวจสอบความสัมพันธ์ของคนที่เป็นนายกเป็นรัฐมนตรีไม่ใช่เอาความสัมพันธ์ส่วนตัวมาใช้กับทรัพย์สินและอำนาจของส่วนรวม
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ปลัดสาธารณสุขบอกว่าจะตั้งกรรมการสอบปมข้อมูลเท็จในหมอพร้อมตอนนี้พบ3ปมหลักนะฮะคือจากกรณีที่มีผู้ร้องเรียนว่าหมอพร้อมและลายบัญชีทางการหมอพร้อมแสดงข้อมูลประวัติการรักษาที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงทั้งที่ไม่เคยเข้ารับการบริการทางการแพทย์ดังกล่าวโดยขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขระบุว่ามีผู้ร้องเรียนมาแล้วกว่า400รายและมีกลุ่มผู้เสียหายประมาณ80รายเตรียมเข้าแจ้งความดำเนินคดีนะล่าสุดเนี่ยนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโดยมอบหมายให้นายแพทย์โสพล เอี่ยมสิริถาวรรองปลัดสาธารณสุขซึ่งกำกับดูแลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นประธานคณะกรรมการชุดนี้นะแล้วก็ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.รวบรวมข้อมูลร้องเรียนทั้งหมดเพื่อนำมาจัดหมวดหมู่และวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงแต่ละกรณีเบื้องต้นพบว่ามีเรื่องร้องเรียนมีลักษณะปัญหาหลายรูปแบบโดยคณะทำงานประเมินว่ามีสาเหตุอยู่ประมาณ 3-4 ประเด็นซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างพิสูจน์ข้อเท็จจริงเพื่อยืนยันว่าแต่ละกรณีเกิดจากสาเหตุใดก่อนจะกำหนดแนวทางแก้ไขอย่างเป็นระบบโดยตั้งเป้าสรุปผลและแถลงข่าวร่วมกับสปสช.ภายในวันศุกร์ที่7สิงหาคมหลังจากรวบรวมข้อมูลครบถ้วนโดยสาเหตุเนี่ยคาดว่าประเด็นแรกเนี่ยคือการบันทึกข้อมูลของหน่วยบริการโดยเฉพาะสถานพยาบาลขนาดเล็กเช่นรพสปเนี่ยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแต่เดิมก็คือสถานีอนามัยใช่ไหมซึ่งเกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคโดยระบบฐานข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้ต้องบันทึกข้อมูลตามฐานข้อมูล16แฟ้มหากข้อมูลไม่ครบเจ้าหน้าที่บางแห่งอาจกรอกข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ระบบสามารถดำเนินการต่อได้จึงจะเป็นต้องตรวจสอบการกรอกดังกล่าวว่าเป็นความคลาดเคลื่อนหรือเป็นการบันทึกข้อมูลอันเป็นเท็จประการที่2คือเรื่องตัวชี้วัดหรือ KPI ซึ่งเป็นประเด็นที่กระทรวงสาธารณสุขพยายามปรับลดมาอย่างต่อเนื่องเนื่องจากมีจำนวนมากและตกอยู่กับหน่วยบริการระดับปฐมภูมิโดยเฉพาะรพ.สต.ทั้งนี้การดำเนินงานต้องส่งเสริมสุขภาพเช่นการคัดกรองโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงหรือมะเร็งปากมดลูกจำเป็นต้องบันทึกข้อมูลผ่านระบบหากพบว่ามีการบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือบันทึกข้อมูลเท็จเพื่อให้ผ่านตัวชี้วัดก็จะต้องตรวจสอบข้อที่จริงเช่นเดียวกันคือกำหนดKPI เอาไว้ระดับหนึ่งเขาไม่ถึงก็ต้องทำให้ถึงไงก็ต้องเติมผู้ป่วยเติมอะไรต่างๆเข้าไปว่างั้นนะส่วน3ก็คือเป็นกรณีที่อาจเกี่ยวข้องกับภาคเอกชนในส่วนของกระทรวงคาดว่าจะมีไม่มากและเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสปสช.โดยตรงนะเนี่ยก็ประเมินว่ามันอาจจะมาจาก3สาเหตุด้วยกันครับ
0: ไม่ใช่เรื่องแบบว่าจริตอะไรขนาดนั้น
1: เดี๋ยวพักกันอีกสักครู่เดียวฮะคุณดันเด
0: ี๋
1: ยวกลับมาฮะ

0: นใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: เอาละครับคุยกันอีกประมาณสัก3นาทีนะครับคุณอันครับ
3: ค่ะดิฉันก็ตื่นเต้นแล้วก็ติดตามเรื่องของน้องฮารุนโซโลนะคะพี่ไพศาลต้องขออภัยน้องด้วยพี่ไม่รู้จักมาก่อนหน้านี้เลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่น้องไปหายตัวในจอร์เจียเนี่ยเลยทำให้อัญชลีพรได้รู้จัก
2: คุณ
3: ฮารุนโซโล
2: คุณอันน่าจะเที่ยวคนละสไตล์กับเขา
3: ใช่ไม่เคยไปเองค่ะพี่ประจันอันไปนี่อัน
2: เช่าทัวร์ตลอดเอาแบบเป้แล้วก็ลุยแล้วก็ไปในจุดที่มันไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวอ่ะไปเพื่อไปดูโลกไปเปิดโลกทัศน์ไปสัมผัสโลกอีกมิตินึงของหลายๆประเทศที่คนไปแล้วก็ไม่ได้ไปอ่ะ
3: คือเข้าใจเขาอะค่ะเพราะว่าถ้าเขาจะอาชีพเขาเป็นแบบนี้ถ้าไปในที่ที่ใครๆก็ไปได้ทัวร์ก็พาไปอยู่แล้วเนี่ยใครจะไปดูคะใครๆก็ไปได้มันก็ต้องมีคอนเทนต์อะไรที่คนอื่นเขาไม่ทราบที่ฉันไปที่จอร์เจียเนี่ยที่ก็มีเซนส์อย่างหนึ่งก็คือว่าถึงแม้เราจะไปในเมืองที่มันเป็นเมืองเล็กๆอ่ะพอบางจุดที่มันคนน้อยเมืองเศรษฐกิจมันก็ไม่ได้ดีอยู่แล้วนะพี่ประจันเขาเลยต้องปล่อยให้มีคาสิโนฮะจอร์เจียดึงดูดคนในคาสิโนนะฮะข้ามจากตุรกีมาปุ๊บไอเมืองที่มันมีหุ่นที่เดินเข้าหากันที่จุ่มพิษกันได้เมืองนั้นอยู่ริมทะเลดำก็เป็นเมืองคาสิโนทาบิลิซีก็คาสิโนค่ะพี่ไพศาลเพราะฉะนั้นเขาอ่ะเขาต้องพยายามทำให้คนมันมีรายได้บางพาบางส่วนของเมืองนะพอมันมืดมันอับหน่อยนะเราก็ไม่ไปละถึงเราไปกันกลุ่มใหญ่ๆก็ตามมันไม่มีอะไรที่ไว้ใจได้หรอกกรุงเทพก็เหมือนกันทุกที่ในโลกอ่ะมันมีจุดแบบนี้อยู่แล้วอะค่ะพูดถึงความไม่ปลอดภัยอะนะคะแต่นี้ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องฮารุนก็
2: เขาขาดการติดต่อไป10วัน
3: ตั้งแต่วันที่13
2: เป็น10วัน
3: ก็เรียนฟัง
2: ข่าว
3: ก
2: ็
3: เหม
2: ือ
3: นก
2: ับ
3: เขาพอจะรู้แล้วล่ะว่าอะไรเป็นอะไรก็รอฟังจากคุณแม่เขารอฟังจากครอบครัวเขาซึ่งเป็นคุณย่า
2: คุณย่าเป็นคนเลี้ยง
3: ไม่มีคุณพ่อไม่มีคุณแม่ได้ทุนช่วยเหลือเต็ม 100% จากรัฐศาสตร์จุฬา
2: เรียนหนังสือเนี่ยแต่ใช้เรียนจากทุนล้วน
3: ๆ
2: แล้วก็ทำงานด้วยเรียนไปทำงานไปทำงานโรงงานทำงานทุกอย่างผมว่าอยู่ในมหาวิทยาลัยก็คงจะแทบจะเรียกว่าไม่ได้ทำกิจกรรมไม่ได้ทำอะไรเพราะว่าต้องหาเงิน
3: ต้องหาเงินขออย่าให้เกิดเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นเลยนะคะพอที่ฉันเป็นคนที่ให้กำลังใจพวก
2: อายุเพิ่ง24
3: พวกนักสู้พวกนี้มากเลยช
2: ี
3: ว
2: ิ
3: ตเขากว่าที่จะมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยมันเหน็ดเหนื่อยกว่าคนธรรมดามาก
2: ครับ
3: ค่ะ
2: นะก็วันนี้ก็วันอาสาฬหบูชานะยังอยู่ในช่วงหยุดยาวมหาวิทยาลัยของไทยคาดว่าหยุดยาวซึ่งรวมๆแล้วเนี่ยบรรยากาศแบบเนี้ยถือว่าเป็นช่วงหยุดยาวได้ถึง9วันนะเงินสะพัด 8,000 ล้านว่ากันอ่ะเดี๋ยวเราต้อง
3: เจอกันอีกทีวันจันทร์ตอนเช้านะคะว
2: ัน
3: น
2: ี้
3: ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: 2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลขอนำท่านผู้ฟังไปยังตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลณบัดนี้ค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศขอนำท่านผู้ฟังมาติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม 2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลครับซึ่งผู้ทำหน้าที่ในการบรรยายในวันนี้ประกอบด้วยคุณณรนาถแข็งขันคุณคณิษฐายิ้มดีและผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม 2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนั้นโดยลำดับพิธีนั้นในเวลา 19 นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงทำเนียบรัฐบาลครับ
2: ระหว่างประเทศทรงสืบสานพระราชปฏิทานศาสตร์แห่งการพัฒนาและพระราชทานกำเนิดโครงการจิตอาสาพระราชทานอันเป็นพระบรมราโชบายสำคัญในการปลูกฝังความเสียสละและความสามัคคีของปวงชนชาวไทยด้วยน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาทรงห่วงใยในทุกสุขของอนาประชาราษฎร์อยู่เป็นนิดคราใดที่ประสงค์กรประสบความทุกยากเดือดร้อนจะทรงพระกรุณาพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์และเป็นขวัญกำลังใจให้ราษฎรสามารถก้าวผ่านห้วงแห่งความยากลำบากไปได้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้จึงได้แผ่ไพศาลปกเกล้าปกกระหม่อมทั่วราชอาณาจักรยังความผาสุกร่มเย็นและความอุ่นใจให้บังเกิดแก่ปวงชนโดยทั่วหน้าพระเกียรติคุณอันไพศาลจากสถิตมั่นคู่แผ่นดินและประทับอยู่ในดวงใจของปวงข้าพระพุทธเจ้าตลอดไป

0: ในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญชวนผู้ที่มาชุมนุมเฝ้าทูลละอองพระบาทณที่นี้ร่วมกันตั้งจิตน้อมอธิษฐานขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโปรดอภิบาลบันดาลดลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทรงพระเกษมสำราญพระบรมเดชานุภาพและพระบารมีแผ่ไพศาลไปทั่วทิศานุทิศมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสฤทธิ์ดังพระราชหฤทัยปรารถนาสถิตสถาพรในไอสวรรค์ราชสมบัติเป็นมิ่งขวัญฉัตรแก้วร่มเกล้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าและเหล่าประสงค์นิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ในโอกาสนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตนำผู้มีเกียรติที่มาร่วมในงานสโมสรสันนิบาตแห่งนี้ร่วมดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสืบไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับที่ผ่านไปนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานกล่าวถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งเชิญชวนผู้มีเกียรติดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ

0: ทรงพระเจริญ
1: ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวนำทรงพระเจริญต่อหน้าพระพักตร์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมทั้งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสุจิบัตรแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับ
2: เ

สำหรับการแสดงในพิธีในวันนี้นั้นนะครับเป็นการแสดงชุดพัทธวิสัยชัยมงคลซึ่งเป็นการระบำพัทธวิสัยเป็นการร้องรำตามลำนำเพลงนะครับ

านผู้ฟังคะการแสดงที่จบลงไปนั้นนะคะเป็นการแสดงเฉลิมพระเกียรติชื่อชุดพัทธวิสัยชัยมงคลค่ะเป็นระบำพัทธวิสัยซึ่งเป็นการร้องและรำตามลำนำเพลงที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ได้พระนิพนธ์ทั้งทำนองลำนำและบทขับร้องในบทละครดึกดำบรรพ์เรื่องคาวีตอนเผาพระขันซึ่งมีความไพเราะตามที่ได้ฟังและรับชมพร้อมกันเมื่อสักครู่ค่ะ

0: ่านผู้ฟังที่เคารพครับที่จบลงไปแล้วนั้นนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมขับร้องเพลงสดุดีจอมราชาครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสสำคัญต่างๆนั้นเป็นวิธีการหนึ่งที่รัฐบาลได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติและเปิดโอกาสให้ผู้แทนประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมในการแสดงความจงรักภักดีค่ะ
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับซึ่งในขณะนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินผ่านแถวผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทและทรงมีพระราชปฏิสันถารกับผู้ร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะตั้งแต่ในสมัยรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาทุกปีจนถึงปีพุทธศักราช2558นั้นจะเป็นการจัดงาน

0: ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจะจัดในช่วงเดือนธันวาคมนะคะซึ่งเป็นช่วงฤดูกาลที่ประเทศไทยนั้นมีอากาศค่อนข้างเย็นและปลอดฝนสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดงานจึงได้จัดงานณบริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าค่ะและสามารถที่จะรองรับผู้เข้าร่วมงานได้จำนวนมากนะคะครั้นเมื่อถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันวันเฉลิมพระชนมพรรษาตรงกับวันที่28กรกฎาคมซึ่งอยู่ในห้วงของฤดูฝนทำให้การจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษามีสภาพแวดล้อมและปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไปจากการจัดงานที่ผ่านมานะคะแต่กระนั้นก็ยังคงต้องแสดงออกถึงศักยภาพในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติให้บรรลุวัตถุประสงค์สมพระเกียรติรักษาความสมบูรณ์ของพิธีการและขั้นตอนต่างๆจึงได้ย้ายจากบริเวณหน้าสนามหญ้าตึกไทยคู่ฟ้านะคะมาจัดบริเวณภายในอาคารณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับซึ่งในขณะนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินผ่านแถวผู้มีเกียรติครับซึ่งทรงเยี่ยมแย้มพระสวนนะครับกับผู้เข้าร่วมงานอย่างเป็นกันเองและทรงมีพระราชปฏิสันถารกับผู้ร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ครับ
0: ท่านผู้ฟังคะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังนะคะขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th นะคะตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง30กรกฎาคมนี้และเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยถวายเป็นพระราชกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญซึ่งสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store นะคะนอกจากนี้ในส่วนของสถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลใหญ่และสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยในต่างประเทศก็ได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประกอบไปด้วยพิธีถวายราชสักการะถวายพระพรชัยมงคลพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและลงนามถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสนองพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยนอกจากนี้ค่ะก็ยังจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดไทยในต่างประเทศเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในต่างประเทศพร้อมเชิญชวนคนไทยที่พำนักในต่างประเทศนะคะร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์และเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศค่ะ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ครั้งนี้รัฐบาลได้เชิญผู้ร่วมงานทั้งฝ่ายไทยและต่างประเทศเช่นที่เคยเชิญในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติโดยเชิญผู้ได้รับเชิญพร้อมคู่สมรสนะคะประกอบด้วยพระราชวงศ์ส่วนราชการในพระองค์องค์กรตามรัฐธรรมนูญอดีตนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีข้าราชพลเรือนข้าราชการการเมืองในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่ารวมถึงทหารตำรวจระดับเจ้ากรมหรือตำแหน่งหลักทางบริหารระดับพลโทขึ้นไปรวมทั้งเอกอัครราชทูตเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยซึ่งมีถิ่นพำนักในต่างประเทศกงสุลกิตติมศักดิ์ ประเทศต่างๆประจำประเทศไทยกงสุลอาชีพผู้แทนสหประชาชาติในประเทศไทยหัวหน้าและรองหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจประธานสภาสมาคมต่างๆสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นต้นค่ะ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับจากนี้ไปนายอนุทินชาญวุฒิกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนท์นิรามัยภริยานายกรัฐมนตรีและนางสาวไพรสวีไกรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ส่งเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้านหน้าตึกสันติมัยตรีธรรมเนียบรัฐบาลครับเพื่อประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับวังสัปปทุมครับ

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพคะขณะนี้การถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลได้เสร็จสิ้นลงแล้วค่ะสำหรับวันนี้ทีมงานถ่ายทอดเสียงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประกอบด้วยทีมเทคนิคควบคุมเสียงโดยคุณรัฐกาลฤทธิ์คิตตกูลคุณณัฐนนท์ชูเมืองคุณภูมิพัฒน์ธีรพัฒนพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณสงบมีช่อและทีมผู้บรรยายคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์คุณคณิษฐายิ้มดีและดิฉันณฤนาถแข็งขันต้องขอสิ้นสุดการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะจากนี้ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot Newsโทร02-201-6373
0: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
4: สิบเก้านาฬิกาสิบเก้านาทีกลับมาติดตามรายการสองมุมข่าวกันต่อนะครับช่วงนี้พบกับหนึ่งมุมผมไปสารมังกรชยากันไปก่อนนะฮะกำลังติดต่อทางคุณอัญชลีพรอยู่นะเดี๋ยวเข้าใจไว้สักครู่เดี๋ยวคงจะได้เข้ามาร่วมสนทนากันเป็นสองมุมข่าวนะครับในช่วงที่เราหยุดยาวกันนี้นะครับส่งท้ายวันหยุดของเราเมื่อช่วงวันอังคารเนี่ยทิศทางราคาน้ำมันยังเป็นทิศทางที่ปรับลดลงแล้วก็ลงค่อนข้างจะแรงด้วยนะฮะรวมๆแล้วจันทร์อังคารจนกระทั่งถึงเมื่อคืนนี้เนี่ยตามเวลาบ้านเราเมื่อคืนก็เป็นการซื้อขายในวันอังคารของต่างประเทศเขาราคาก็ยังลงนะลงถึง 3-4% ทีเดียวก็ราคาน้ำมันเบรนท์นี่ก็มาอยู่แถวๆก็ลงมาประมาณ 33-34 เหรียญทีเดียวลงมาต่ำทีเดียวนะครับแล้วก็ WTI นี่ก็หลุด80เหรียญลงมาแต่ว่าก็อย่างที่เราก็ได้เคยย้ำตลอดนะครับว่าสถานการณ์เรื่องของไทยกับเรื่องของสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยมันก็ยังมีความไม่แน่นอนอยู่สูงเดี๋ยวก็จะคุยกันก็จะหยุดยิงแล้วก็จะกลับมายิงกันต่อสลับกันไปอย่างนี้นี่อยู่หลายรอบแล้วนะครับสองรอบสามรอบแล้วเพราะฉะนั้นล่าสุดเนี่ยต้องเรียนท่านผู้ฟังว่าราคาน้ำมันเนี่ยในขณะนี้ซึ่งกำลังซื้อขายกันอยู่ทั้งในตลาดลอนดอนนะครับน้ำมันผลิตภัณฑ์เบรนท์แล้วก็ตลาดสหรัฐก็คือเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียตเนี่ยราคากลับมาทะยานพุ่งขึ้นเมื่อคืนเนี่ยลงมาประมาณ 4-5% ก็ตอนนี้ผมดูแล้วก็ขึ้นไปใกล้เคียงกับที่ลงมาเมื่อคืนนะครับก็คือ WTI ตอนนี้เนี่ยบวกขึ้นไปกลับบวกขึ้นไป3.79 เหรียญอันนี้ราคาแบบเรียลไทม์เลยนะครับหรือ 4.78% ส่วนเบรนท์นี่ก็บวกขึ้นไป4.20 เหรียญหรือ 4.99% เกือบ 5% นะครับเบรนท์ตอนนี้อยู่ที่ 88.29 กำลังเข้าใกล้80เหรียญอีกครั้งหนึ่งส่วน WTI ก็ทะลุ80เหรียญขึ้นมาตอนนี้อยู่ที่ 83.07 เหรียญสาเหตุนะครับก็เพราะว่ามีรายงานข่าวว่าอิหร่านได้ยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพสหรัฐซึ่ง กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านหรือ IRGC ก็เปิดเผยในวันนี้ยืนยันนะครับว่ากองกำลัง IRGC ได้ยิงขีปนาวุธนำวิถีโจมตีฐานทัพอากาศของสหรัฐในจอร์แดนพร้อมกันนั้นก็ได้เปิดปฏิบัติการสกัดเรือบรรทุกน้ำมัน3ลำที่อิหร่านระบุว่าฝ่าฝืนคำสั่งในช่องแคบฮอร์มุสนะฮะ IRGC ของรัฐบาลอิหร่านยังระบุผ่านสำนักข่าวซีพานิวส์นะว่าการโจมตีฐานทัพอากาศและศูนย์บัญชาการกลางของสหรัฐในจอร์แดนโดยกองกำลังอวกาศนะของ IRGC เนี่ยเป็นการตอบโต้สิ่งที่อิหร่านเรียกว่าการกระทำอันเป็นการลุกรานของสหรัฐ IRGC ระบุว่ากองกำลังทางเรือของตนได้โจมตีและสกัดเรือบรรทุกน้ำมันทั้ง3ลำหลังจากเรือดังกล่าวยังคงเดินเรือผ่านเส้นทางที่อิหร่านระบุว่าไม่ปลอดภัยและผิดกฎหมายในช่องแคบฮอร์มุสแม้จะได้รับคำเตือนแล้วก็ตามก็ยังฝ่าฝืนไลอาร์จีซียังระบุว่ากองทัพเรืออิหร่านก็ยังคงควบคุมและบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุสได้อย่างเต็มรูปแบบพร้อมกับเตือนว่าการแทรกแซงและคำสั่งที่ผิดกฎหมายของสหรัฐที่มีต่อเรือในภูมิภาคจะไม่ได้รับการปล่อยผ่านโดยไม่มีการตอบโต้เนี่ยอันนี้ก็ทำให้บรรยากาศก็กลับมาตึงเครียดแล้วก็ส่งผลถึงราคาน้ำมันนะกลับมาทะยานพุ่งขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะทั้งๆที่บ้านเราเนี่ยถ้าติดตามข่าวนะกองทุนน้ำมันนี่เขาปรับลดการอุดหนุนลง2วันทำการเลยนะครับทางเย็นวันจันทร์ประกาศให้มีผลตั้งแต่เช้าวันอังคารแล้วก็เมื่อเย็นวันอังคารโดยให้มีผลตั้งแต่เมื่อเช้าที่ผ่านมาซึ่งเป็นเช้าวันพุธนะครับโดยปรับลดการอุดหนุนไปได้มากพอสมควรรวมๆแล้วก็น่าจะเป็นหลักบาทนะฮะคือไม่ใช่เป็นหลักสตางค์เป็นหลักบาททีเดียวบาทกว่า2บาททีเดียวนะครับที่ลดการอุดหนุนลงได้ซึ่งก็น่าจะทำให้กองทุนเองก็ติดลบต่อวันก็ลดลงนะทำให้ไอ้ที่จะวิ่งไปถึงติดลบถึงแสนล้านเนี่ยก็อาจจะพอมีเวลาหายใจกันได้นานขึ้นแต่ว่าถ้าสถานการณ์ที่กลับเป็นอย่างนี้ก็อาจจะมีความจำเป็นถ้าต้องการจะตรึงราคาไว้ไม่ให้มีผลต่อผู้บริโภคนะฮะก็กองทุนก็อาจจะต้องกลับด้านก็หันมาเพิ่มการชดเชยให้กับผลิตภัณฑ์ที่สำคัญอย่างเช่นดีเซลหรือว่า E20 สำหรับกลุ่มแก๊สโซฮอล์เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่สำคัญนะฮะเพราะมันก็จะเกี่ยวข้องกับเงินในกระเป๋าของพวกเราไม่เกิดขึ้นในทันทีทันใดเพราะมีกองทุนช่วยอุดหนุนเอาไว้แต่ว่าก็ในอนาคตก็เป็นภาระที่ยามที่น้ำมันควรจะลงได้เราก็อาจจะไม่ได้รับอนุสงกันนะครับเพราะว่าจะต้องหาเงินไปช่วยกอบกู้ฐานะของกองทุนน้ำมันในช่วงที่ตอนน้ำมันแพงๆแล้วก็อุ้มเอากองทุนมาอุ้มราคาไว้เพื่อไม่ให้ผู้บริโภคเดือดร้อนส่วนเรื่องอื่นๆนะครับวันนี้มีรายงานข่าวว่าสถานการณ์ภาคใต้เนี่ยก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจอีกมุมหนึ่งก็คือวันนี้มีรายงานข่าวว่าพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะได้เดินทางเยือนประเทศมาเลเซียเป็นการเยือนเพื่อหาลือทวิภาคีกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาเลเซียนะครับก็คือดาโตซาลีโมฮัมหมัดคาเลตนอร์ดินนะดาโตซาลีโมฮัมหมัดคาเลตนอร์ดินโดยมีเป้าหมายกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศพร้อมติดตามความคืบหน้าของความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศนะที่มีพรมแดนติดกันด้วยการหารือทั้งสองฝ่ายก็เป็นการยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกันยกระดับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์และความมั่นคง ให้มีความใกล้ชิดยิ่งขึ้นเพื่อรองรับสถานการณ์ความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเสริมสร้างเสรีภาพของภูมิภาคร่วมกันนะแล้วก็แน่นอนครับไปช่วงนี้เนี่ยไอ้เรื่องที่จะไปพูดในเรื่องปัญหาของภูมิภาคของโลกเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องที่ก็จำเป็นต้องคุยกันแหละครับไหนๆที่ระดับรัฐมนตรีกลาโหมไปเยือนกันแบบนี้แต่เรื่องสำคัญที่เป็นเรื่องปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยที่น่าจะเป็นวัตถุประสงค์หลักที่ต้องรีบเดินทางไปช่วงนี้นะครับก็คือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยมีรายงานข่าวว่าฝ่ายไทยรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานพร้อมยืนยันความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพควบคู่กับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างความเชื่อมั่นระหว่างทุกภาคส่วนนะฮะรัฐมนตรีกลาโหมทั้งสองประเทศเห็นพ้องกันถึงความสำคัญของการประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนและการสนับสนุนความพยายามในการสร้างสันติภาพเพื่อเกิดเสถียรภาพความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของทั้งสองประเทศนะไปแบบนี้ก็ไปจ้องตากันหน่อยนะถึงความจริงใจถึงความมุ่งมั่นร่วมกันที่จะทำให้เกิดเสถียรภาพสันติภาพขึ้นในพื้นที่ที่เป็นจังหวัดพรมแดนติดต่อกันระหว่างสองประเทศแล้วก็มีคนที่มีเชื้อชาติและสัญชาติที่ก็ถือว่าเป็นความคาบเกี่ยวกันของทั้งสองประเทศนะมีทั้งผู้ที่ถือทั้งสองสัญชาติสำหรับผู้ที่มีเชื้อชาติที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กันในพื้นที่ของประเทศที่มีพรมแดนติดกันตรงนี้เป็นต้นนะฮะก็คงเป็นจังหวะที่ดูแล้วก็คงจำเป็นนะที่จะต้องเข้าไปนะที่จะต้องเข้าไปเจรจาเพราะว่าทางฝ่ายไทยถ้าเราติดตามตั้งแต่สถานการณ์ที่มีการก่อเหตุนะฮะมียิงเจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5นายที่ด่านตรวจที่อำเภอเหล่างะเนี่ยหลังจากนั้นมีฝ่ายเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะทางฝ่ายทหารก็ได้เปิดยุทธการประกาศกฎอัยการศึกแล้วก็เปิดยุทธการเรียกว่าถ้าจะไม่ใช้คำว่าไล่ล่านี่ก็ผมก็ยังนึกหาคำอื่นมาทำให้มันดูเป็นไปตามข้อเท็จจริงให้มันใกล้เคียงกันเนี่ยก็คงยากก็ขอใช้คำว่าไล่ล่าคือตอนนี้ก็เปิดปฏิบัติการไล่ล่ากันแล้วสำหรับกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุนะครับแต่พร้อมกันด้านอีกด้านหนึ่ง
5: ทางฝั่งที่มีแค่นั้น
6: ก็ซัด
7: สังคมศาสตร์ตอนมอต้นน่ะไม่น่ามอสามหรือมอปลายเนี่ยที่ว่ามีทะเลเค็มๆน่ะคุณฮารุณก็ไปมานะด้ง
5: โอ้โหนะ
7: โอ้โหทะเลเนสซีหรืออะไรกันน่ะ
5: นะขอให้กลับมาอย่างปลอดภัยแล้วกัน
7: ขอให้ปลอดภัย
5: ครับผมนะฮะพักกันแป๊บเดียวครับ

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
2: ์สนับสนุนโดยต่อพรบรถเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-11
3: 19:31 น.ครับต้อนรับทุกท่านครับมหานครรอบทิศนะฮะก็เดี๋ยวจะนะทยอยเล่า10อันดับให้ครบนะครับในเบรกนี้เพราะวันนี้ยังมีหลายข่าวพี่ที่น่าตื่นเต้นวันนี้อยู่กับดีเจด้งและดีเจบอยครับผม
4: ครับผมสวัสดีครับ
3: มาแล้วมาแล้วพี่มาแล้วมาเดี๋ยว10อันดับนะครับใน Facebook วันนี้อาจจะคนไม่เยอะเท่าไหร่นะพี่บอยนะวันนี้วันหยุดนะครับแต่ว่า
4: ก็ไปทำบุญกันเขาไม่มาฟังคนบาปอย่างเราสองคนหรอกด้วย
3: เออแบ่งบุญให้พวกเราด้วยนะพี
4: ่ๆเ
3: ออนะครับผมมาเริ่มกันเลยครับ
5: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: มาอันดับ10อุทาหรณ์ผมก็เป็นคนหนึ่งที่จะต้องระวังเพราะว่ามีลูกเล็กแล้วทีนี้นะครับอ่ะก็ปรากฏว่านะฮะวันนี้มีคนร้ายเขาบอกเป็นคนคลั่งนะพี่นะฮะขึ้นรถมาชิงกระบะไปปรากฏว่าในรถเนี่ย

0: มีเด็กเล็กแล้วก็มีแม่ของเด็กเนี่ยนะนั่งอยู่ในรถมันชิงรถไปเนี่ยนะฮะคนก็เลยติดรถไปกันด้วยอ่ะ
1: โอ
0: ้โหน่ากลัวมากสำหรับใครที่แบบว่าคนขับจอดลงไปซื้อของแล้วบอกคนบนรถว่ารออยู่บนรถแป๊บนึงนะเดี๋ยวมาเออแล้วอาจจะไม่ได้ล็อกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็วันนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับที่ศรีมหาโพธิ์ปราจีนบุรีนะครับตำรวจรับแจ้งเหตุสะเทือนขวัญ นะฮะกลางนิคมอุตสาหกรรมนะฮะก็คนร้ายเนี่ยมาชิงรถกระบะ Isuzu D-Max ไปต่อหน้าต่อตาถ้าเอารถไปอย่างเดียวเนี่ยอ่ะก็ว่าใจหายแล้วนะรถทั้งคันหายไปนะครับนี่มีคนอยู่บนรถด้วยนะครับคนขับรถชื่อว่าคุณวัชรพงศ์นะครับเขาบอกว่าเขาจอดรถลงไปซื้อขนมให้ลูกที่ร้านค้าเสียบกุญแจสตาร์ทเครื่องไว้นะครับเพราะบนรถเนี่ยมีภรรยานะฮะอุ้มลูกวัย2ขวบครึ่งนั่งอยู่ที่เบาะหน้าข้างคนขับส่วนท้ายกระบะมีลูกชาย9ขวบคนโตแล้วก็มีหลาน6ขวบนั่งอยู่ท้ายกระบะอีก2เท่ากับบนรถมีอยู่4ชีวิตลงไปซื้อของแป๊บเดียวนะไม่ได้ล็อกรถหรอกระหว่างที่กำลังจะจ่ายเงินจู่ๆครับคนร้ายพรวดเข้ามาเปิดประตูขึ้นนั่งใส่เกียร์บึ้นออกไปเลยฮะต่อหน้าต่อตาทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าคนร้ายเอารถไปแล้วเพราะตัวเองไม่ได้ดับเครื่องไม่ได้ล็อกรถนะฮะก็รีบไปแจ้งตำรวจนะครับทางนั้นพุ่มกับสภ.ศรีมหาโพธินะครับพันตำรวจเอกโสพลพรหมณีนะฮะท่านก็รีบระดมทีมสืบสวนไล่ล่าส่งสายตรวจนะครับวิทยุวอประสานโรงพักใกล้เคียงนะครับสภ.ประจันตคามตั้งจุดสกัดนะฮะเนื่องจากบนรถเนี่ยมีทั้งผู้หญิงมีทั้งเด็กสุ่มเสี่ยงอันตรายคนที่มาเนี่ยคนที่คนร้ายเนี่ยก็เป็นคนคลั่งด้วยนะครับจนในที่สุดเนี่ยนะฮะยังเคราะห์ดีนะเขาบอกว่าไปเจอรถกระบะคันนี้เนี่ยนะครับมันไปติดลมคือคนร้ายเนี่ยคงจะเจอด่านเจอการไล่ล่านะฮะหนีมานะครับเลี้ยวลงไปกลางทุ่งนาแล้วติดลมไม่สามารถที่จะไปต่อได้
1: ครับ
0: นะครับแต่เขาบอกว่าระหว่างที่ก่อนที่รถมันจะมาติดลมเนี่ยนะฮะผู้เป็นแม่เนี่ยนะตัดสินใจอุ้มลูกวัย2ขวบกระโดดออกจากตัวรถอ่ะพอเด็ก2คนที่เห็นแม่โดดก็กระโดดตามน้องที่อยู่หลังรถเนี่ยนะฮะหัวกระแทกพื้นหัวแตกนะครับคือดูว่ารถวิ่งอยู่อ่ะกระโดดลงมาแต่มันต้องโดดแล้ววินาทีนั้นน่ะอยู่ไปก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือไม่รอดคือไปตายเอาดาบหน้ายอมกระโดดลงจากรถทั้งที่รถยังวิ่งอยู่โอ้โหนะฮะหลังจากที่แม่ลูกเด็กนะฮะกระโดดลงจากรถคนร้ายขับไปอีกสัก400เมตรนั่นแหละก็คงตกใจแหละนะหักลงทุ่งนาแล้วหลังจากนั้นก็วิ่งหนีไป
1: ค
0: ่ะขออภัยนะครับอ่ะนะทิ้งรถแล้ววิ่งหนีไปสุดท้ายก็โดนตำรวจเนี่ยนะฮะไปปิดล้อมเลยฮะตามจับไว้ได้โอ้โหพอโดนตำรวจจับเนี่ยยกมือไหว้รับสารภาพว่าเสพยาบ้าไป2เม็ดแล้วหลอนคิดว่ามีคู่อริกำลังไล่ตามมันก็เลยต้องหนีเออดูสิจู่ๆก็มาชิงรถหนีแบบนี้เลยคนคลั่งถึงขนาดนี้ครับพี่สมัยนี้เป็นอุทาหรณ์นะครับคือถ้าจะลงจากรถแป๊บเดียวบอกให้คนในรถว่าล็อกรถแล้วเดี๋ยวพ่อมาเปิดให้ด้วยล็อกรถเธอเดี๋ยวฉันมาเธอเปิดให้ฉันด้วยเออเนาะดีกว่าอย่าคิดว่าแป๊บเดียวเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: วันนี้ประมาณสัก11นาฬิกานะคุณผู้ฟังครับโด่ง
0: ครับพี่
1: ทางกองทัพภาคที่1ได้รับรายงานจากกองกำลังบูรพามีกำลังพลชื่อว่าจ่า10เอกอุดมศักดิ์นึกมั่นอายุ44ปีนะครับเป็นเจ้าที่สำรวจทางเทคนิคสังกัดม.1030ของหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่1ก็ได้รับอุบัติเหตุจากปฏิบัติการในหน้าที่คือการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่อันตรายบ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วนะครับเป็นผลให้บาดเจ็บข้อเท้าซ้ายขาดโอ้โหทานเสียขายแล้วและแขนซ้ายมีแผลจากสะเก็ดระเบิดทางหน่วยงานได้เข้าปฐมพยาบาลและนำส่งตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลอรัญญประเทศโดยกำลังคนที่บาดเจ็บรู้สึกตัวดีนะตอนเกิดเหตุ ปัจจุบันอยู่ระหว่างที่ทางการแพทย์ให้การช่วยเหลือ

0: สำหรับปฏิบัติการดังกล่าวเนี่ยคุณผู้ฟังครับเป็นภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยบ้านหนองจานโดยกองกำลังบูรพาร่วมกับทางนปท.1คือกองกำลังของกองบัญชาการกองทัพไทยซึ่งถือเป็นพื้นที่อันตรายมีขนาดพื้นที่ประมาณสัก 88,000 ตารางเมตรปัจจุบันหน่วยเนี่ยได้ทำการเก็บกู้ไปแล้วเนี่ย 62,000 ตารางเมตรคิดเป็น 76% กว่าของปฏิบัติการก็พบทุ่นระเบิดและก็สันพาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิดรวมแล้วเนี่ยประมาณ489รายการเป็น PMN 447ทุ่น PMN 79 39ทุ่นแล้วก็ POMZ 2เนี่ยนะจำนวน2ทุ่นแล้วก็อย่างอื่นอีกเออวันนี้แหละฮะเท่ากับว่าทหารไทยวันนี้เสียขาอีกหนึ่งข้าง
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: เอาวันนี้มีเรื่องกันบนโรงพักเลยนะฮะเออคือเรียกได้ว่าต่อยกันหน้าต่อหน้าตำรวจต่อยกันในห้องแจ้งความเลยพี่ที่สน.สายไหม
0: ใครกับใครตำรวจเหรอ
1: ไม่เป็นลูกค้าประกันบุกขึ้นไปต่อยพนักงานเคลมต่อหน้าตำรวจ 4-5 นายบนโรงพัก คือลูกค้าก็ฉุนฮะทำประกันตอนเช้าตกเย็นรถชนและเคลมพนักงานเนี่ยเหมือนกับบ่ายเบี่ยงว่าแบบไม่เชื่อว่าเพิ่งชนทำประกันตอนเช้าตอนเย็นเคลมแผลรถพี่เนี่ยโดนมาก่อนหรือเปล่า
0: เออ
1: นะคือลูกค้าเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเขาจ่ายเงินอะไรไปหมดแล้วแล้วพนักงานเนี่ยพูดจาเหมือนกับจะไม่ให้เขาเคลมเขาก็มีอารมณ์ตั้งแต่ในที่เกิดเหตุนะครับพอยื้อกันไปถึงโรงพักเนี่ยเขาบอกว่าเขาหมดความอดทนก็เลยขึ้นไปสาวหมัดใส่เลยครับตุบตับตุบตับกันบนโรงพักเลยฮะคือพนักงานเนี่ยไม่ได้ตอบโต้หรอกโดนฝ่ายเดียวนะครับก็ฟังสองมุมนะคือพนักงานบอกงี้ที่ไม่ให้เคลมเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าต้องไปลงบันทึกประจำวันเนื่องจากว่ามันเป็นการทำประกันในวันเดียวกันมันต้องไปลงบันทึกประจำวันเพื่อตรวจสอบตัวพนักงานเนี่ยมีความรู้สึกว่าแผลที่โดนเนี่ยมันไม่สอดคล้องคือลูกค้าเนี่ยไปชนท้ายรถกระบะแต่แผลรถกระบะเนี่ยมันนิดเดียวแต่รถลูกค้าเนี่ยโอ้โหทำไมมันชนเยอะแล้วลูกค้าก็เพิ่งทำประกันตอนเช้าแต่ทำไมรถลูกค้าเนี่ยมันฝุ่นเกาะเขาบอกแบบนี้นะเขาก็เลยสงสัยว่ามันเป็นการชนมาก่อนหรือเปล่า
0: ครับ
1: คนเราเป็นไปได้ไหมทำประกันตอนเช้าแล้วเย็นชนมันก็เป็นไปได
0: ้
1: หรือมันจะเป็นไปไม่ได้มันก็หรือมันเป็นทิกกี้มันเป็นแผนของพี่เขาอันนี้ก็เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบแต่ว่าวิธีการพูดเนี่ยแหละที่ทำให้ลูกค้าเขามีความรู้สึกว่าประกันคนนี้เหมือนจะเล่นแง่จะไม่ยอมให้เขาเคลมอ่ะทำไมไม่เชื่อรถเขาชนมานะแล้วผมก็จ่ายเงินตอนเช้า10โมงรถผมชนตอนเกือบ5โมงห่างกันตั้งเยอะอยู่ๆใครจะอยากรถชนเขาก็ว่าอย่างนั้นนะ
0: เ
1: พราะฉะนั้นเรื่องประกันก็ว่ากันไปแต่เรื่องทำร้ายร่างกายนี่ก็คงจะต้องรับสภาพกันไปนะครับเพราะว่าต่อยต่อหน้าตำรวจนะครับก็เขาบอกว่าการที่ทำประกันในวันนั้นและเคลมในวันนั้นเลยเนี่ยนะฮะจะต้องรอตรวจสอบข้อเท็จจริง15วันตามกฎของบริษัทไม่ใช่ว่าบริษัทจะไม่ให้เคลมนะแต่มันต้องตรวจสอบนิดนึงมันต้องตรวจสอบนิดนึงเพราะว่าแหมทำปุ๊บเคลมปั๊บเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้แหละมันก็เกิดขึ้นได้แต่บริษัทเขาบอกเขาต้องตรวจสอบต้องให้ลูกค้าใจเย็นๆ
0: ใช
1: ่
0: ไหม
1: ครับผม
0: มันก็น่าสงสัยไงเนาะอันนี้เข้าใจนะ
1: เข้าใจทั้งสองมุมนะคนเป็นลูกค้าก็มีความรู้สึกว่าอ้าวก็ตอนทำก็ถ่ายลงมันก็ต้องมีถ่ายลงถ่ายรูปไปแล้วใช่ไหมรถผมชนจริงๆตอนเย็นนะทางบริษัทเขาก็มี
0: แล้วยังไงหมายความว่าที่เกิดเหตุเขาไปดูกันหรือเปล่า
1: ก็เดี๋ยวประกันเขาก็จะต้องขอตรวจสอบครับพี่ว่าแผลที่ชนเนี่ยมันสอดคล้องไห
0: ม
1: ถึงจะให้เคลม
0: ว่าตอนชนน่ะเขาไปดูที่เกิดเหตุนะประกัน
1: มาก็มา
0: ที่บอกคู่กรณีไม่อยู่เหรอ
1: คู่กรณีก็อยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าถ้าพูดตรงๆไงพี่เราก็ไม่รู้ว่าคู่กรณีเป็น เป็นใครมาเออหรือเปล่าหรือเปล่าอะไรอย่างเนี้ย
0: กลัวว่าจะจัดฉากใช่ไหม
1: เพราะว่าพี่ประกันเนี่ยเขาบอกว่ารถมันมีฝุ่นน่ะชนแล้วทำไมโอ้โหดูฝุ่นเกาะแน่นเลยอะไรอย่างเนี้ย
0: โอ้ไม่เนียนใช่ไหม
1: ก็คนเขาคงเห็นแผลทุกวันนะเขาคงจะพอที่จะดูออกอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: จริงป่ะ
1: เราก็ไม่รู้เรื่องนี้มันมีสองคนที่รู้อะนะคนโดนชนกับคนชนอะแต่พนักงานเขาก็เป็นคนกลางอ่ะเขาก็บอกว่ามาต่อยเขาไปโรงพักอย่างเงี้ยคือไม่มีวุฒิภาวะเลยเออน่าจะควบคุมอารมณ์หน่อยบริษัทไม่ใช่ว่าจะไม่จ่ายแต่ว่ามันต้องมีกระบวนการในการตรวจสอบ
0: โอ้อย่างนี้ประกันทางการโดนเคลมแทนนะ500นะ
1: ครับผม
0: ประกันต้องแจ้งเคลมแล้วทำร้ายร่างกาย
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: แม่พี่เพิ่งรู้ว่าด้งมีเคล็ดลับนะ
1: เคล็ดลับเรื่องอะไรครับพ
0: ี่แต่ว่าใช้ครีมดีนะด้งเนี่ยทุกผิวพรรณผุดพองเป็นยองใหญ
1: ่ทำไมฮะวันนี้มันยังไง
0: รู้ไม่รู้ลองไล่เรียงดูนะว่ามียี่ห้อที่ใช้อยู่หรือเปล่านะเออไปสเปรย์ลงสเปรย์รอยหรือเปล่าทำไมที่มันดูแบบว่าหล่อข้ามคืนได้ขนาดนี
1: ้แล้วผมไม่ค่อยได้ใช้อะไรนะพี่เพราะว่าผมพักผ่อนให้เพียงพอนะฮะแล้วก็กินอาหาร5หมู
0: ่นี่ไงคนบาป
1: แล้วก็
0: ทำบุญมาแท้
1: กินอาหาร5หมู่นี่คือกินตั้งแต่หมู่1ไปถึงหมู่5นะอะไรอร่อยกินหมด
0: ทุกหมู่เลยนะฮะเนี่ยคนบาปเป็นไงคุณผู้ฟัง
1: ยังไงแล้วยังไง
0: อันนี้นะทาง CIB เขาไปเปิดปฏิบัติการทลายคลังผลิตภัณฑ์บำรุงผิวปลอมกว่า70รายการโอ้โหไปจับผู้ต้องหาชาวจีนยึดของกลางประมาณ 18,000 ชิ้นคุณผู้ฟังเดี๋ยวจะไล่เรียงดูแต่ยี่ห้อผมก็ไม่ค่อยรู้จักนะไลบรารีสกินอย่างเงี้ยเอาเบาสกินอย่างเงี้ยขายกันที่ไหนอ่ะมีดิกสกินเคียอะไรเงี้ยเออมันก็ยี่ห้อแปลกๆอ่ะคุณลุงฟังฮะก็โดยพฤติการเนี่ยครับตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยเขาก็ได้รับแจ้งจากตัวแทนผู้เสียหายว่ามีการร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าว่าเป็นสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพเมื่อได้กับกดทำไปรับไม่ตรวจสอบแล้วก็เจอสินค้าดังกล่าวนะเป็นสินค้าที่ไม่มีผลิตไม่คือไม่มีการผลิตจากบริษัทซึ่งเป็นสินค้าที่ปลอมเครื่องหมายการค้าคุณลุงฟังฮะก็เลยแจ้งทางปส.เนี่ยตำรวจเศรษฐกิจเก่าเนี่ยให้ไปตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วก็บุกทลายโกดังที่มาขอสินค้ามันเป็นจุดเก็บคุณฟังฮะเป็นอาคารพาณิชย์4ชั้นโอ้ก็เอาหมายค้นไปค้นแล้วก็ไปตรวจยึดของกลางเนี่ยคุณฟังฮะโอ้โหนี่ของกลางเนี่ยประกอบด้วยอะไรอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปบ้างแล้วมันมีอะไรฟันตอนนานาโดสยูมิโกะนี่ด้งเคยใช้ไหม
1: ไม่เคยพี
0: ่ลาดกันแหลกโอ้โหบีบีครีมโอ้บอสนี่จูราเฮิร์บคนที่ด้งเห็นวางเต็มกระจกหน้าตู้ที่บ้านเลยนี่ก็เห็นหนูลินทายี่ห้ออะไรต้องอย่างนี้ใช่ไหม
1: เออเดี๋ยวต้องไปดูเลยละ
0: เออเดี๋ยวเผลอลูกไปกด
1: ไม่แต่ว่าถ้าเราไม่ได้ซื้อทางออนไลน์ถ้าแบบถ้าเขาเข้าร้านสะดวกซื้อได้เนี่ยผมว่าเขาก็มาตรฐานก็ต้องระดับหนึ่งนะใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่อันนี้เป็นการปลอมคือเขามียอดจริงแต่ว่าพวกนี้ไปปลอมเขาขึ้นมา
1: การ
0: ยี่ห้อที่กล่าวเนี่ยเขามีผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องแม้ก็ไม่มีผลเสียต่อผู้ใช้หรือผู้บริโภคอ่ะ
1: เออแต่ต้องรู้ที่มานะถ้าคุณไปซื้อแบบในออนไลน์แล้วมันถูกหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระวัง
0: โอ้ดงไม่ใช้เลยอะไรเลยใช่ไหม
1: ครับผมธรรมชาติ
0: ก็ถึงว่าเนี่ยเป็นอย่างนี
2: ้มหานครรอบทิศอันดับ6
0: เล่นมุกพอตกปุ๊บเงียบกิ๊บ
1: เงียบกิ๊บหัวเราะอย่างเดียวไม่ตอบโต้เดี๋ยวยาว
0: มาถึงพี่บอยเองก็ปล่อยให้แบบว่าเล่นแล้วไปเลยหนีเลย
1: อยากไปทำงานเมืองนอกกันไหมฮะระวังนะเออมีคนโดนหลอกไปทำงานนะครับนะ
0: ลุงไม่เล่าข่าวนี้เหรอ
1: เรื่องอะไรพี่เรื่องอะไร
0: น้องรัสเซีย2คนน่ะ
1: เจอยังพี่เจอยัง
0: ล่าสุดไปเจอมอเตอร์ไซค์ฝังดินแล้วนะดง
1: ก็
0: แต่ตาตามน้องยังไม่รู้อ่ะแต่ว่าคิดดูมอเตอร์ไซค์ยังฝังดินทำให้เราก็จิตตกตามเลยนะหลังจากฟังดงเล่าเมื่อวานเนี่ย
1: เดี๋ยวเบรกหน้าให้พี่บอยเล่
0: า
1: ขอไปไอแลนด์ก่อน
0: อยาก
1: ไปไอแลนด์นะฮะวันนี้ไม่ใช่หรอกมีคนโดนหลอกนะครับว่าจะให้ไปทำงานที่ไอแลนด์ไหมเสียเงินไปคนละเกือบ 300,000 นะปรากฏว่าไปถึงนะครับโดนจับเข้าคุกถูกขังรวมอยู่ในห้องมืดๆนะหลอกเราไปไง ติดต่อใครไม่ได้เลยแล้วข้างในเนี่ยมีเหยื่อถูกหลอกกันไปเนี่ย20คนนะฮะวันนี้นะครับมี2คนผู้ชายคนผู้หญิงคนนะครับเป็นชาวจังหวัดเชียงรายมาร้องเรียนที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงรายนะขอความช่วยเหลือบอกว่าโดนบริษัทจัดหางานแห่งหนึ่งหลอกว่าจะให้ไปทำงานโรงงานแปรรูปอาหารที่ไอแลนด์นะฮะเสียเงินกันไปเนี่ย 290,000 ปรากฏว่า 290,000 ที่ต่อคนนะ2คนนี้ก็ถ้าเกิดโดนเข้าไปเกือบ 600,000 นะ
0: ครับ
1: พอไปถึงเนี่ยนะฮะถูกจับไปขังถูกจับไปขังแล้วข้างในเนี่ยมีคนไทยที่โดนหลอกไปเนี่ยอีกเพียบเลยนะครับจนกระทั่งที่รอดกลับมาได้เนี่ยเพราะว่าตอมอเหมือนกับตอมอที่นู่นเนี่ยเขาส่งตัวกลับนะเขาส่งตัวกลับมา
0: ถูกผลักดันใช่ไหม
1: ถูกผลักดันกลับมานะครับถูกขังคุกอยู่เนี่ยนะฮะ3วัน2คืนในห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆโอ้โหนี่ฮะก็เลยกลับมาว่าเดี๋ยวให้ทางกรมการจัดหางานเนี่ยไปจัดการบริษัทพวกนี้หน่อยนะฮะเพราะว่าถือว่าเป็นพวกหลอกลวงถือว่าเป็นพวกหลอกลวงนะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะไปต่างประเทศก็ตรวจสอบกันดีๆนะพี่เนาะก็ระมัดระวังกันนะนะครับเดี๋ยวเบรกหน้าฝากพี่บอยแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลงไปข้างล่างแป๊บเดียวครับพี
0: ่ได้ครับ
1: ครับครับผม
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
4: ์เฮ้ยโปร

0: ริงเพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
1: ซ้อมบังอยู่เด้ออยากจะล็อกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
0: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม
2: ่เผ่าซาล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
3: Pulsar
4: Hey, bro.

0: ตัวจริง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: มหานครรอบทิศ
7: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
8: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
9: ถ้าคุณฟังห้าดับ5ไปดูตำรวจสืบสวนสน.คลองตันเข้าไปจับกลุ่มผู้ต้องหาที่ก่อเหตุยิงคู่กรณีบาดเจ็บสาหัสเหตุเนี่ยเกิดในซอยปรีดีพนมยงค์47นะครับก็ถือว่าจับได้ทันควันเลยเพราะว่าเหตุเกิดเนี่ยช่วงเช้าวันนี้แล้วก็จับได้ในเวลาอีกไม่นานต่อมาเนี่ยนะครับคือจากการสืบสวนเนี่ยทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้ต้องหาได้ขี่จักรยานยนต์เนี่ยมารับผู้หญิงคนหนึ่งที่อาศัยอยู่กับกลุ่มผู้เสียหายก่อนจะมีปากเสียงกับกลุ่มคู่กรณีแล้วก็แยกย้ายกันไปจากนั้นตัวมือปืนคนก่อเหตุก็ย้อนกลับมายังจุดเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อาวุธปืนเนี่ยยิงใส่กลุ่มคู่กรณีทำให้นายณัฐพลผู้เสียหายถูกยิงบริเวณไหล่และหน้าอกรวม3นัดบาดเจ็บสาหัสครับแล้วก็ผู้ก่อเหตุก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปหลังรับแจ้งเหตุในทางฝ่ายสืบสวนสน.คลองตันก็เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบพยานหลักฐานแล้วก็ไล่ดูวงจรปิดตลอดเส้นทางที่หลบหนีจนสามารถระบุตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วก็ประสานพนักงานสอบสวนเนี่ยนะขอศาลออกหมายจับแล้วก็จับกลุ่มตัวได้ในเวลาต่อมาจากการสอบสวนผู้ต้องหาคุณผู้ฟังครับตัวเขาก็ให้การบอกว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงโดยอ้างว่าสาเหตุมาจากมีปากเสียงและถูกท้าทายจากกลุ่มคู่กรณีจึงกลับไปเอาปืนที่เก็บไว้มาก่อเหตุก่อนถูกตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวได้โอ้อารมณ์ร้อนนะฮะซึ่งอาวุธปืนที่เขาก่อเหตุแล้วก็ยึดมาได้เนี่ยมันเป็นปืนเขาเรียกว่าแบงก์กันที่ดัดแปลงเนี่ยยี่ห้อโอ้ยี่ห้ออะไรผมไม่แน่ใจเนี่ยอ่านยากๆเหมือนกันเป็นขนาดจุด380นะฮะจำนวน1กระบอกแล้วก็แมกกาซีนเนี่ยยึดมาได้ด้วยแล้วก็จักรยานยนต์คันที่ก่อเหตุรวมถึงเสื้อผ้าที่ตัวมือปืนเนี่ยใส่วันก่อเหตุก็ยึดมาได้ด้วยแม่อารมณ์ร้อนนะมีปากเสียงกันแล้วก็กลับไปเอาปืนมายิงเขาจนเสียชีวิต
8: มหานครรอบทิศอันดับ4
9: อันดับ4ไปดูผลงานของตำรวจสอบสวนกลางอีกสักกรณีนึงนะฮะเป็นตำรวจสอบสวนกลางคือกองปราบเขาไปจับคู่รักบัญชีม้าแก๊งคอร์เซ็นเตอร์มีหมายจับ5หมายจับคุณผู้ฟังที่อยากเล่าข่าวแบบนี้บ่อยๆเพราะว่าอยากเตือนใจกันในหลังไมค์คุณผู้ฟังเชื่อไหมมีผู้เสียหายท่านหนึ่งที่ฟังบอยจัดรายการบ่อยๆที่ FM 100.5 ซึ่งจะคุยเกี่ยวเรื่องของกรณีการหลอกลวงออนไลน์บ่อยครั้งทักมาขอความช่วยเหลือบอกว่าเงินเก็บ30ปีที่เก็บมาจำนวน6เท่าไหร่หลายล้านนะคุณฟังโดนหลอกไปเกลี้ยงเนี่ยเมื่อกี้เพิ่งทักเข้ามาหาบอยเดี๋ยวบอยจะคุยกับเขาพรุ่งนี้แล้วก็จะลองประสานตำรวจให้ช่วยเหลือนะฮะแต่กรณีนี้ไปกองปราบฮะไปจับกลุ่มตัวนางสาวอิสราพรอายุ24ปี กับนายสุขันนะฮะอายุ25ปีเป็นแฟนกันจับโดยสารโดยหมายจับของศาลจังหวัดธัญบุรีในข้อหาความผิดการช่อโกงประชาชนโดยทุจริตแล้วก็หลอกลวงเรื่องของความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์นี่แหละฮะก็สถานที่จับกุมเนี่ยคือบริเวณร้านทำขนมปังที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีพฤติการแบบนี้นะคุณผู้ฟังสองคนนี้เนี่ยคือเขาบอกว่าจะใช้เฟซบุ๊กเนี่ยโฆษณาแจกกาแฟให้ทดลองใช้ฟรีคุณฟังของฟรีมีในโลกย้ำไว้เลยผู้เสียหายก็เลยกดเข้าไปยังโฆษณาดังกล่าวก่อนจะถูกเชื่อมต่อไปยังแอปพลิเคชัน Messenger และได้รับลิงก์เนี่ยให้ติดต่อผ่านแอปพลิเคชัน LINE เมื่อกดลิงก์ดังกล่าวพบผู้ใช้ LINE ชื่อว่านายวัฒนาเบนซึ่งอ้างว่าเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าพร้อมขอข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อใช้ในการจัดส่งสินค้าต่อมาคนร้ายก็อ้างว่าระหว่างรอสินค้าจะมีการจัดส่งมาให้เนี่ยมีกิจกรรมสร้างรายได้ให้ร่วมลงทุนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ลักษณะคล้ายกับการลงทุนเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิตอลเนี่ยคุณผู้ฟังฮะหรือคริปโตเคอเรนซีแล้วก็เสนอผลตอบแทนสูงที่น่าสนใจเลยผู้เสียหายก็หลงเชื่อก็เลยส่งลิงก์แพลตฟอร์มเนี่ยมาให้ผู้เสียหายก็ให้ลงทุนก็เริ่มต้นเนี่ยนะแค่ 1,000 บาทโดยอ้างว่าจะได้ผลตอบแทนกำไรสูงแล้วก็หลงเชื่อโอนเงินไปยังธนาคารที่คนร้ายแจ้งมาพอถึงเวลาที่จะถอนเงินกับถอนเงินออกมาไม่ได้เนื่องจากคือมันเป็น AI คุณผู้ฟังฮะสุดท้ายเนี่ยถูกหลอกลงทุนหลายครั้งเนี่ยเสียเงินรวมๆกันเนี่ยคุณผู้ฟังฮะ 217,000 บาทดูสิโอ้โหจากการที่จะเอาของฟรีเพราะคิดว่าเขาจะแจกจริงๆแล้วก็จาก 1,000 บาททำไปทำมาปาไป 200,000 กว่าโอ้น่าสงสารมากครับ
8: มหานครรอบทิศอันดับ3
9: อันดับ3ไปดูกรณีนี่เรื่องนี้ก็น่าสนใจตำรวจกรุงเทพนี่เขาบอกว่าเขาพาดหัวไว้แล้วตำรวจกรุงเทพลั่นเอาจริงกวดขันตุ๊กๆท่องเที่ยวขับขี่รอบโรงพยาบาลตำรวจชี้กับพบผู้ป่วยมาขี่แถวๆโรงพยาบาลไม่ได้นะคุณผู้ฟังเวลาเหลือน้อยมากสั้นๆแล้วกันนะฮะจากกรณีเพจอยากดังหรือจัดให้รีเทิร์นพาร์ท7เนี่ยนะมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอของตำรวจนาย1ในโรงพยาบาลตำรวจพูดถึงปัญหารถตุ๊กๆที่ขับขี่ด้วยความเร็วใช้ท่อเสียงดังส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยโดยประกาศว่าจะบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังจนได้รับเสียงชื่นชมจากประชาชนในโลกออนไลน์เนี่ยนะล่าสุดผู้สื่อข่าวก็ได้คุยกับทางสิบตำรวจโทโชคชัยมาลาศรีนะฮะหรือว่าตำรวจกรุงเทพผบ.หมู่งานจราจรสน.ลุมพินีภายใต้การดำเนินการของพันตำรวจยิ่งยศสุวรรณโนเนี่ยนะฮะผู้กำกับสน.ลุมพินีก็นี่แหละครับเรื่องของปัญหาตุ๊กๆส่งเสียงดังก็สุดท้ายเนี่ยก็มีการกวดขันวินัยจราจรแต่ก็มีการลักลอบกันบ้างก็พบว่ามีตุ๊กๆประมาณ180ที่มีเสียงดังนะแล้วมาขี่รอบโรงพยาบาลตำรวจจึงต้องใช้กฎหมายเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาเพราะว่าโรงพยาบาลผู้ป่วยพักอาศัยอยู่คุณฟังวันนี้หมดเวลานะน้องบอกับน้องโด่งต้องลาไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะครับวันนี้ลาแล้วสวัสดีครับ
8: มหานครรอบทิศ
7: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
0: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
10: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋า

0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนางเคโกะโซฟีอาฟูจิมูริฮิกุจิในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูคนใหม่ในวันที่28กรกฎาคม2569ความว่าพนะนางเคโกะโซฟีอาฟูจิมูริฮิกุจิประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูกรุงลิมาในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งรัฐทุกประการเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเปรูประเทศไทยตระหนักถึงคุณค่าของสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดกับสาธารณรัฐเปรูซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวได้เจริญงอกงามกอบกับความร่วมมือทั้งด้านการค้าการลงทุนอย่างกว้างขวางช่วงหลายปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยการสนับสนุนของท่านประธานาธิบดีความสัมพันธ์อันมั่นคงและความเป็นหุ้นส่วนที่มีอยู่ระหว่างประเทศทั้งสองจะยิ่งกระชับแน่นแฟ้นในขณะเดียวกันเราจะแสวงหาโอกาสเพื่อขยายขอบเขตความร่วมมือด้านอื่นๆที่มีศักยภาพอันเป็นผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศและประชาชนของเราพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเปรูซึ่งตรงกับวันที่28กรกฎาคม2569ความว่าพนะนางเคโกะโซฟีอาฟูจิโมริฮิกุจิประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูกรุงลิมาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเปรูข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสุขร่มเย็นและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเปรูตลอดระยะเวลา6ศตวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยและสาธารณรัฐเปรูต่างดำเนินความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดและแน่นแฟ้นบนพื้นฐานของความปรารถนาดีความเข้าใจซึ่งกันและกันด้วยความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะยกระดับและขยายขอบเขตความร่วมมือให้แน่นแฟ้นและเพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปอีกโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงทางอาหารและความร่วมมือทางวิชาการเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
2: จบข่าวในพระราชสำนัก
3: สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิต

0: 2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 3เพลงค่ะคุณผู้ฟังวันนี้มาพร้อมสายฝนเลยพอสายฝนมาทีไรอารมณ์มันก็จะรู้สึกเหงาๆนะคะ3เพลงต้นชั่วโมงก็เลยจัดให้แบบเหงาๆเศร้าๆกันเลยนะคะ4แชทบอกคือเก่าค่ะจากพี่เบนซ์ปรีชานะคะตามมาด้วยบออินก้องห้วยไร่ค่ะและบอฮักกะเซาเถาะนะคะจากพี่ดิดคิตตี้ค่ะนะคะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอน
0: มาแล้วมาแล้วพิมดามหานครต้อนรับคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่ M-Pod Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาๆนะคะวันนี้อยู่กับพิมดามหานครค่ะดูแลคุณผู้ฟังจนถึง4ทุ่มเลยนะคะ20นาฬิกา20นาทีใครอยากฟังเพลงอะไรนะคะตอนนี้ก็ขอกันเข้ามาได้แล้วนะคะหลากหลายช่องทางเลยค่ะหลังไมค์อยู่กับแป้งโกะคนสวย022481366นะคะหรือว่าจะเป็นทาง Facebook Live นะคะช่องทางนี้เข้ามาแล้วกดไลค์กดหัวใจกดแชร์ได้เลยนะคะรายงานตัวกันได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเดี๋ยวพิมดาจะเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันแล้วนะคะรวมไปถึง SMS ที่เบอร์4689400ด้วยนะคะก็สามารถขอเพลงเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะคะเอาละค่ะพร้อมกันหรือยังคุณผู้ฟังถ้าพร้อมแล้วรถไฟมารถไฟมาแล้วนะคะพี่สมยศแก้วเปงสวัสดีด้วยพี่เอสุดหล่อลูกคิตตี้วังว่าน้องแชมป์สีสุกนะคะพี่นางนวลสุดประเสริฐด้วยนะคะพี่เสือ10ตัวนะคะบอกว่าดีครับสวัสดีครับคืนนี้เงินออกแล้วนะโอ้ยดีใจด้วยนะคะของพิมดาก็ออกแล้วเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่ใช่ของเดือนไม่ใช่ของเดือนนี้นะเป็นออกของเดือนที่แล้วถึงโป๊ะล้อเล่นนะคะพี่วิจิตรสวนโรจน์นะคะแล้วก็ยังมีพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลราชธานีด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่ไพโรจน์นะคะแล้วก็มีเดี๋ยวนะพี่นิกรนะคะพี่สมหมายสุภาษีพี่วันนี้มั่งมีผลพี่จุ๊บแจงนะคะพี่พันธุนีด้วยนะคะพี่ลำพึงค่ะน้องไบสไลเดอร์นะคะบอกว่ามาขึ้นรถไฟค่ะนะคะคุณแม่ประนอมตามสั่งด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่คมสันนะคะพี่คมสันบอกว่าเฟซใหม่อีกแล้วครับผมอ๋อพี่จตรใช่ไหมพี่อะไรนะเดี๋ยวนะพี่ชื่อเฟซบุ๊กเก่าอะไรนะไม่ใช่คมสันอะไรนะนึกไม่ออกเดี๋ยวแป๊บนึงพี่เรดมิดานะคะพี่เรดมิดาพี่รามิดาขออภัยพี่รามิดานะคะแล้วก็ยังมีใครอีกนะคะพี่บัญชาสิมมานะคะพี่คมสันนี่เขาชื่ออะไรเนาะอะไรพี่ศักดิ์จตรป่ะใช่ไหมคนเดียวกันป่ะเนี่ยเฟซเขาเยอะเหลือเกินนะคะไม่รู้ทำไมเปลี่ยนเฟซบ่อยขนาดนี้นะคะพี่สันทัศน์สวัสดีด้วยนะคะพี่สายชนจรัสกุลด้วยนะคะมีอีกไหมมีอีกไหมมากันได้เลยนะคะวันนี้เป็นค่ำคืนของวันอาสาฬหบูชาด้วยใช่ไหมคะใช่หรือเปล่านะเอ๊ะยังไงนะก็สำหรับใครที่ไปเวียนเทียนมาแล้วนะคะก็ขออนุโมทนาบุญสาธุไปด้วยนะคะพี่จินดาด้วยนะคะน้องเบลเบดด้วยนะคะช่วงนี้ก็วันหยุดยาวๆกันเลยเนาะคุณผู้ฟังไม่รู้ว่าตอนนี้คุณผู้ฟังเนี่ยกำลังท่องเที่ยวอยู่หรือเปล่าหรือว่ากำลังกลับบ้านไปหาครอบครัวหรือยังไงนะคะวันนี้ก็จะบางตานิดนึงเนาะทาง Facebook Live นะคะพี่สมนึกแก้วพรหมบอกไปด้วยนะคะนะก็หลายๆท่านเลยนะคะทักทายกันเข้ามาในช่วงหัวค่ำแบบนี้นะคะพี่เกรียงไกรนะคะพี่จินดาทักทายแล้วนะคะเดี๋ยวนะพี่คมสันบอกว่าวันพระทำไมใส่ชุดสีดำครับเอ้าวันพระเขาห้ามใส่ชุดสีดำเหรอคะเนี่ยพิมพ์ทาเขาเพิ่งรู้นะเดี๋ยวรู้ฟังนะคะพี่สุรยุทธ์สมานอคณีนะคะเล่านิทานไหมวันนี้นะคะเล่ายาวขึ้นได้ไหมบอกเล่ายาวขึ้นได้ไหมไม่ได้หรอกพี่ยุทธ์เดี๋ยวเปิดเพลงให้จบเดี๋ยวโดนบ่นอีกไม่ได้ต้องเปิดเพลงให้จบเล่านิทานเอาไว้สั้นๆพอนะพอเป็นกิมมิกพอเป็นสีสันนะคะแล้วก็มีพี่เกรงไกรด้วยนะคะอ่ะหมดหรือยังถ้าหมดแล้วนะคะรถไฟออกก่อนนะพี่เอสุลอถามน้องพิมดาทานข้าวหรือยังยังเลยอันนี้พูดจริงๆนะคะเดี๋ยวรอนี่แหละจัดรายการเสร็จแล้วค่อยไปทานกันแล้วกันเนาะคุณแม่ประนอมตามสั่งทักทายกันแล้วเรียบร้อยนะคะเอาล่ะใครอยากฟังเพลงอะไรคุณผู้ฟังค่ะ022481366ค่ะแป้งโกะคนสวยรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่หลังจบเพลงนี้นะคะพิมดาจะรับหนึ่งสายหน้าใหม่ค่ะ

0: เพลงนี้ชื่อเพลงว่าจำบ่เป็นนะคะจากพิธีทีเร็กนะคะคุณผู้ฟังเอาล่ะใครที่อยากคุยสายหน้าไม้ตอนนี้โทรเข้ามาได้เลยค่ะ022481366ค่ะแป้งโกะคนสวยรอรับสายอยู่นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้สายหน้าไม้เลยนะคะถ้าเกิดว่า อยู่ในสายแล้วหรอได้แล้วเรียบร้อยใช่ไหมโอ้ตายแล้วนะคะเอาล่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไม้รออยู่แล้วค่ะสนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดทักทายหนึ่งสายหน้าไม้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะน้องบุญราชคนเด่นคนสวยคนงาม
0: เอาอีกเอาอีกคนอะไรอีกนางฟ้า
1: สามโลกเลยสวยที่สุดในสามโลก
0: สามโลกด้วยนะทั้งสวรรค์ทั้งบนโลกทั้งนรกเลยสวยที่สุดนะคะในสามโลก
1: ยกให้น้ำพิมพ์ดาวหมดเลย
0: ยินดีมากๆเลยนะคะพี่นันทำอะไรอยู่ตอนนี้เนี่ย
1: ตอนนี้ก็นั่งหมาน้ำพิมพ์ดาวนั่งเลยคิดถึงก็เลยอยากจะฟังเพลงน้ำพิมพ์ดาวก็เลยโทรมาข
0: อนะเราไม่ได้เจอกันตั้งหลายวันแล้วนะเนี่ย
1: ใช่น้ำพิมพ์ดาวไปตอนไหนก็ตามไปตอนนั้นเลยระวังให้ดี
0: ดีอยู่เลยนะดีมากตามมานะคะนะแล้วตอนนี้ทานข้าวหรือยังเนี่ย
1: โอ้ตอนเย็นไม่ค่อยทานละค่ะหลังบ่ายสามไม่ต้องทานข้าวใบเอ็ด
0: ลดความอ้วนอ๋อพิมดาเหมือนกันเลยอ่ะพี่นานพิมดาก็ไม่ค่อยทานข้าวนะมือเย็น
1: อ
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่ามือเย็นพิมดาก็ไม่ค่อยทานข้าวเหมือนกัน
1: ทานอะไรอ่ะทาน
0: ก๋วยเตี๋ยวทานเส้น
1: หมูทานขนมหวานอะไรงั้นใช่ไหม
0: ทานเส้นเอาอะไรอย่างเงี้ยข้าวไม่ทานทานเส้น
1: ไม่ต่างกันละ
0: เหมือนกันเลยใช่ไหมอู้ทำไมเสียงสดใสนะเวลากลางวัน
1: ก็เหมือนนั้นแหละ
0: ใช่ไหมคนมีเส้นเน
1: า
0: ะเส้น
1: ใหญ
0: ่เวลากลางวันนี่ก็สดใสเวลากลางคืนใกล้จะนอนแล้วก็ยังสดใสอยู
1: ่กินที่สดใสตลอดแหละ
0: กินน้ำอะไรก็ได้
1: ต่อให้จะนั่งร้องไห้ต่อให้จะนั่งอกหักอยู่พอโทรมาหาน้องพิมพ์ดาก็ต้องหัวเราะ
0: นี่แหละเป็นคนอารมณ์ดีเนาะขอโทษนะคะ
1: อารมณ์ดีจนก็บอกว่าเกินไปหรือเปล่า
0: ขอโทษนะพี่นันนะพี่นันได้ดื่มน้ำอะไรเข้าไปหรือเปล่าเนี่ยอารมณ์ดีเหลือเกิน
1: ดื่มน้ำเปล่าค
0: ่
1: ะ
0: ดื่มน้ำเปล่าก็อารมณ์ดีได
1: ้อารมณ์ดีได้ดีกว่าน้ำมาสิมาไงเอาแต่ว่าถ้าใครคุยกับพี่เนี่ยรับรอง
0: ขำทั้งคืนขำทั้งคืนเลย
1: บางคนเพื่อนก็ถามว่าเฮ้ยมันนี่มันทานยาหรือยัง
0: รับยาหรือยังคะขำขนาดนี้ไปรับยาก่อนไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเริ่มแสว
1: ยาหมดด้วยยาอย่างเงี้ย
0: ลักษณะยาหมดนะเนี่ยใช่ไหมนะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะพี่นาน
1: พื้นที่ปลอดภัย
0: คือ
1: ใครจะช่วยจะช่วยไม่มีใครเปิดเฮียมหรือไม่เปิดเดี๋ยวเจอเฮียมเดี๋ยวจะตีมือให้เลย
0: จริงปะเนี่ยดีเลยเลิศเลย
1: เป็นเพลงที่น่ารักอะทั้งดนตรีทั้งเนื้อเพลงทั้งคนร้องอะมันฟังแล้วมันคึกคืนมันน่ารักน่ารักเด็ดเขาเรียกอะไรคิดขู่อันนู้นเน
0: ี่ยคิดขู่ชิวชิวฟังสบายใช่ไหมเนาะ
1: ไม่ต้องคิดไม่ต้องเครียดคือฟังแบบฟังแล้วมีรอยยิ้มหนึ่งอ่ะ
0: ความหมายดีๆเนาะนะคะให้คุณผู้ฟังให้ FM 95ลูกทุ่งมหานครเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับทุกคนนะคะเหนื่อยก็มาฟังเพลงนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
1: ใช่พี่อารมณ์ดีก็พองขึ้นเข้ามานี่แหละ
0: เนาะน่ารัก
1: ไม่ใช่พี่เขาคือบอกว่ามันเปลี่ยนไปน่ะ
0: ทำไมยังอีกยังไม่หยุดขำอีกนะเนี่ย
1: ไม่เมื่อก่อนเราคุยคิดถึงแต่หน้าณเดชไงคุยกับณเดชเราขำกันใหญ่ขำกันหนักมันก็เลยติดเชื้อมา
0: อ๋อติดเชื้อณเดชมานี่เอง
1: ใช่เชื้อก็เอง
0: หัวเราะแล้วหัวเราะตามกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
1: ใช่
0: น่ารักจังเลยนะคะมอบให้ใครไหมคะเพลงนี
1: ้มอบให้พี่สุดยอดหนุ่มมาสกุลแล้วก็เอฟซีก้าวข้ามแล้วก็น้องหลังไมที่เกิดเยอะๆเลยน้องให้เขาอย่าใช้งานน้องหนักมากนักนะน้องพิมดา
0: น้องแป้งโกะเหรอทุกวันนี้น้องไม่ค่อยได้ใช้งานน้องแป้งโกะมีแต่น้องแป้งโกะนี่แหละใช้งานพิมดา
1: ผมหางานใช่ไหมเราไม่ได้มาหางานเลยเขาขยันแต่เดี๋ยวเขาจะหอบเงินกับไอ้ชุดพันแล้วนะ
0: อุ้ยตายแล้วรู้ประวัติเขาด้วยเหรอคะเนี่ยโอ้โหคุยหลังไมค์กันรู้กันขนาดนี้เลยเน
1: า
0: ะ
1: รู้ทุกอย่างแล้วก็ฝากให้เอฟซีเก้าห้าแล้วก็ให้น้องพิมดาด้วยนะจ้า
0: ได้เลยพี่นานขอบคุณที่โทรมาหน้าไมค์นะคะขอให้มีความสุขแบบนี้นะคะเช่นเดียวกันนะคะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สวัสดีค่ะ สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายชิวใจขอบคุณด้วยค่ะยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: สวัสดีครับ

0: คุณมากมากครับ
1: มีไหมจ้า
0: ต้องขอบขอบพระคุณนะครับ
1: ขอบคุณค่ะมีไหมจ้าคนอกหักมีไหมจ้าขอเสียงหน่อยเร็วนะคะนี่แหละเพลงไก่ตาฟางนะคะที่คุณผู้ฟังขอกันเข้ามานะคะก็จัดให้แล้วเรียบร้อยนะคะเป็นเสียงร้องจากพี่ธันวาราศีธนูนะคะก็เขามาร้องเอาไว้สดๆนะคะให้เราฟังกันในงานมหานครแฟมิลี่ครั้งที่1เลยค่ะที่ลานเวียงผามอราม1นะคะวันที่22กุมภาพันธ์2551นะคะก็คิดถึงเหมือนกันเนาะคิดถึงเสียงร้องคิดถึงการเอนเตอร์เทนหน้าเวทีอยากฟังสดๆอีกครั้งนึงเนาะแต่ว่าก็ให้แบบเป็นให้พี่ธันวาเขาอยู่ในความทรงจำของพวกเรากันละกันนะคะมานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: พักกันสั้นๆสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครค่ะ

0: ของแมวตัวจริง
1: เทสเกาหลีไกลฉันโคเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
0: เสียงเพียวมีเงา

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
2: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
3: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา

0: ่รู้ดูตาถั่วไม่ยอมรักตัวหัวใจช่างแข็งหัวเดียวไม่รักไม่เป็นไรหัวดีชะไหนไม่เป็นแหล่งเห็นทำปากแข็งแต่ใจอ่อนเปลี่ยนแปลงที่นอนเดือนละกี่คนเมียพี่มีชู้
1: น
0: ่
1: าสงสารนะว่าจริงจังมึงสิงนี่ไม่น่าจะเป็นไปได้
2: แม่หนูไม่เชื่อเหมือนกัน
0: คนร

0: นี่แหละค่ะเมียพี่มีชูนะคะเวอร์ชันแบบออริจินอลต้นฉบับเลยนะคะจากคุณอาชัยเมืองสิงห์นะคะขอกันเข้ามาทางหลังไมค์นะคะก็จัดให้เลยก็แล้วกันเนาะคุณผู้ฟังช่วงท้ายชั่วโมงแรกแล้วนะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายเอาไว้อีกสัก2เพลงค่ะ
1: เพื่อชีวิตเต็มเต็มหัวใจ
0: ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้นะคะจากพี่สุไสงามนะคะไม่ได้ฟังนานแล้วเหมือนกันเนาะเพลงนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวแถมให้อีกหนึ่งเพลงเดี๋ยวมารอรุ้นกันนะคะว่าจะเป็นเพลงอะไรชั่วโมงหน้าจะขอหนึ่งสายหน้าไมค์ด้วยนะคะ022481366นะคะโทรมาจองสายกันได้เลยค่ะแป้งกบคนสวยรอรับสายอยู่ค่ะลิ้นทองสองแฉกจากพิสุใส่งามค่ะอย่าลืมหนึ่งสายหน้าใหม่นะทุกคนนะ

0: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนะเทนากุลสถานทูตณอังการาประสานกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียช่วยตามหาฮาลุนโซโลสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาโพสต์ข้อความแจ้งว่าตามที่มีข่าวนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือฮาลุนโซโลเจ้าของช่องทางออนไลน์ด้านการท่องเที่ยวขาดการติดต่อญาติระหว่างการเดินทางไปถ่ายทำเนื้อหาในประเทศจอร์เจียในช่วงประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมานั้นสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาขอชี้แจงว่าสถานเอกอัครราชทูตอยู่ระหว่างการประสานงานกับกระทรวงต่างประเทศจอร์เจียอย่างใกล้ชิดและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตกำลังเดินทางไปประสานงานกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจอร์เจียว่าที่กงสุลกิติมศักดิ์ไทยประจำจอร์เจียรวมถึงอาสาสมัครคนไทยในพื้นที่เพื่อช่วยติดตามนายบวรทัศน์โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายจอร์เจียกำลังเร่งติดตามเบาะแสนายบวรทัศน์อย่างเต็มที่นอกจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรายงานว่าได้ประสานตำรวจสากลของจอร์เจียช่วยติดตามตัวฮาลุนโซโลยูทูบเบอร์ที่หายตัวไปแล้วหลังจากเดินทางเที่ยวจอร์เจียทหารกองกำลังผาเมืองปะทะแก๊งขนยาเสพติดกลางป่าชายแดนอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายคนร้ายดับ3ศพพร้อมยึดยาบ้า 390,000 เม็ดผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกองกำลังผาเมืองร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่31เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบจุดปะทะกับขบวนการลำเลียงยาเสพติดบริเวณช่องทางธรรมชาติผาแดงพื้นที่บ้านโป่งไฮตำบลแม่สลองในอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายการปะทะเกิดขึ้นหลังเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่ามีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากแนวชายแดนเข้ามายังพื้นที่จึงจัดกำลังพลเฝ้าระวังสกัดกั้นจนกระทั่งกลางดึกที่ผ่านมาพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยประมาณ 5-6 คนสะพายสัมภาระไว้ด้านหลังเดินผ่านมายังพื้นที่จึงแสดงตัวขอตรวจค้นแต่กลุ่มคนดังกล่าวใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่เจ้าหน้าที่จนเกิดการปะทะประมาณ5นาทีฝ่ายเจ้าหน้าที่ปลอดภัยส่วนกลุ่มคนร้ายเสียชีวิต3คนพบกระสอบดัดแปลง3กระสอบภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้ากระสอบละประมาณ 130,000 เม็ดรวมทั้งหมด 390,000 เม็ดนำส่งสถานีตำรวจภูธรแม่ฟ้าหลวงดำเนินการตามกฎหมายพลตรีสาธิตไวยนนท์ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองและผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองกำลังผาเมืองสั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่ยังคงตรวจเข้มในการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องต่อไปรวบรับลอมวันพระใหญ่กลางคณาพบเคยถูกจับมาแล้วไม่เข็ดหลาบมาหลอกลวงประชาชนต่อพันตำรวจเอกชนาญเปลมปลื้มจิตผู้กำกับการสภ.พระอินทราชาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากประชาชนพบกลุ่มชายแต่งกายคล้ายพระสงฆ์อาศัยอยู่ริมคณาพื้นที่ตำบลเชียงรากน้อยอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงสั่งการลงพื้นที่นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสภ.พระอินทราชาลงพื้นที่ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเป็นจุดที่เคยมีการจับกุมมาแล้วก่อนหน้านี้เมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมามีการปลูกเป็นกระต๊อบไม้บางหลังนำจีวรมากางเป็นเต็นท์เป็นแคมป์ตรวจสอบพบผู้ต้องหา2คนคือนายหนูเทียนอายุ63ปีนายติวอายุ67ปี

พร้อมของกลางเครื่องนุ่งห่มพระสงฆ์2ชุดบาดพระพร้อมชุดหิ้ว2ชุดย่ามพระ2ย่ามจากการสอบถามและขอตรวจสอบหนังสือสุทธิสำหรับพระภิกษุและสามเณรทั้ง2คนไม่มีนำมาแสดงให้กับเจ้าหน้าที่

0: 5บรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งรายยารา
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตัว
2: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงขึ้นได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
1: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
3: ่เผ่าซาล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
4: Pulsar

0: เฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: รูปงามยามดีวันมงคลอาทิตย์ที่9สิงหานี้เจอกัน
2: เจอกันที่งานนัดรวมพลแท็กซี่เพื่อนเบาแดงงานใหญ่แห่งปีแจกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ย้ำอีกทีอาทิตย์ที่9สิงหาที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงรามอินทราวันนี้วันดีลุ้นโชคใหญ่ได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ไปข่าวพร้อมชมคอนเสิร์ตสุดมันและลุ้นรับรางวัลมากมายง่ายๆแค่เขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊ส
1: แล้วเจอกันนะคะเคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
3: โอ้
1: ยรับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าแบบมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พิมดามหานคร
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: มาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่2ค่ะตอนนี้1สายหน้าใหม่รออยู่แล้วนะคะทักทายเขากันก่อนสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: ใครคะเนี่ยคุณพี่อะไร
4: คุณอ้วนบิ๊กซีอุบลครับ
3: คุณอ้วนบิ๊กซีคุณอ้วนทำอะไรอยู่บิ๊กซีคะเนี่ย
4: อ๋อผมก็ตอนนี้ก็คือทานข้าวอยู
3: ่ทานข้าวอยู่บิ๊กซีเหรอ
4: หยุดแถวๆครับแถวๆมันตอนนี้มีงานแห่เทียนที่อุบล
3: อ๋อใช่ๆๆที่อุบลนี่แห่เทียนเขาเป็นงานใหญ่เลยเน
4: า
3: ะ
4: งานใหญ่ครับปีนี้งานใหญ่มาก
3: เนาะแล้วก็จะมีเทียนจากวัดต่างๆสวยเลยออกมาโชว์เป็นแบบขบวนอย่างนี้ใช่ไหมคะ
4: ครับผมครับ
3: น้องเหมือนพิมดาเคยไปอยู่ครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วก็ได้ไปยืนถ่ายรูปกับเทียนสวยๆด้วยแล้วคือตอนนี้คือเขามีงานวันนี้เลยเหรอคะใช่ไหม
4: จริงพรุ่งนี้ครับแต่วันนี้ตอนนี้มีงานแสงสีเสียงครับ
3: อ๋อวันนี้มีงานแสงสีเสียงพี่อ้วนก็เลยไปเที่ยวเล่นเหรอคะ
4: ผมคนที่นี่ครับ
3: แต่ว่าออกไปเที่ยวเล่นนะไม่ได้กลับมาที่บ้าน

0: างเงี้ยใช่ไหมหรือ
1: ย
0: ังไง
1: ครับ
0: อืม เออแล้วก็คนที่นี่แหละก็เที่ยวด้วยอยู่บ้านตัวเองด้วยนะเที่ยวในบ้านตัวเองอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับ อ่าเนาะวันนี้พี่อ้วนอยากฟังเพลงอะไร
1: รอดอกนิ้วบานของจักรชนกครับ
0: ได้เลยไปแอบปิ๊งใครแอบชอบใครเขาหรือเปล่าเนี่ย
1: ชอบจังหวะครับมันโจ้ๆดี
0: อ๋อชอบจังหวะนะมันกวนๆดีนะเพลงนี้นะ
1: คร
0: ับ ใช่ไหมคะนะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมพี่อ้วน
1: มอบให้น้องต่อยต้อยตุ้มตุ้มตายก็ลืมไม่ได้ทั้งน้องติ๋ม
0: อันนี้จริงปะเนี่ยมีตัวตนจริงปะเนี่ยเออหรือว่าเอาจากเพลงน่ารักจังเลยนะคะได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะ
1: ครับผมครับ
0: ทานข้าวให้อร่อยนะพี่อ้วนนะ
1: เนี่ยคุณทายผมทุกวันพุธต้องนอนดึกเป็นเด็กเลย
0: หรอทำไมล่ะ
1: ต้องรอฟังนิทานก่อนนอน
0: น่ารักมากเลยเดี๋ยวคืนนี้รอฟังอีกนะคะ
1: ครับผมครับ
0: เดี๋ยวก่อนจะวางสายพี่อ้วนพูดตามพิมดานะ
1: ครับ
0: ขอขอบคุณ
1: ขอขอบคุณ
0: เผ็ดเต็มขวด
1: เผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
0: เอา
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงจาพันไทยโรยสิงอร่อยครบรสจบในขวดเดียว
0: และ
1: สบู่ไมด้า
0: เพื่อ
1: ผิวสะอาดมั่นใจทุกวันเพื่อลดแบคทีเรียและเชื้อราไปเห็นว่าอาการคัน
0: เก่งมากอันนี้คือ FC ตัวจริงนะเนี่ยพี่อ้วนเนี่ยใช่ไหม
1: อุ้ยผมฟังมาตั้งแต่ปี50
0: โอ้โห
1: รูปนี
0: ้อุ้ยปี69 แล้วนะ19ปีมาแล้วนะเนี่ย
1: 19ปีเพราะตอนปี50ผมเป็นโรคเส้นเลือดสมองแตกก็คืออ ๋
0: อเหรอ
1: ขาดสมองเสร็จก็คือนอนติดเตียงมันไม่มีอะไรก็คือทางเดียวขึ้นนี่แหละ
0: แล้วตอนนี้เป็นยังไงคะอาการ
1: ตอนนี้คือ
0: ทำบัตรลุกขึ้นเดินได้หรือยังหรือยังไง
1: เดินได้แล้ว
0: ดีจังเลยเน
1: า
0: ะกลับมาแข็งแรงได้เน
1: า
0: ะ
1: อยู่ที่ใจใจเป็นนายใจเป็นบ่าวหมอบอก
0: แล้วก็คือทำกายภาพบำบัดด้วยไหมคะ
1: ช่วงแรกใช่ครับแต่หลังก็คือเรารักษาตัวเอง
0: เนาะยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยนะพี่อ้วนนะอย่าให้กลับมาเป็นอีกนะ
1: อุ้ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เห็นไหมครับเมื่อก่อนที่เป็นเพราะดื่มนี่แหละ
0: อ๋อดื่มเหล้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแอลกอฮอล์อะไรเนาะ
1: ใช่
0: เนาะยังไงก็มัน
1: ประกันไม่แตะมันเลยก็คือร่างกายก็ดีขึ้น
0: อืมใช่เนาะฝากบอกเพื่อนๆที่กำลังฟังอยู่ด้วยว่ายังไง
1: ว่าเมใดก็คือยาพิษเยอะเข้าร่างกายเลย
0: อืมถ้ารู้ว่ามันไม่ดีก็เลิกซะ
1: ส่วนมากที่เขาดื่มเพราะรู้ว่าไม่ดีเขาจะอยากลองกันนั่นแหละ
0: อยากลองแล้วก็ติดเนาะ
1: ลองแล้วมันติดใช่ใช
0: ่อืมก็อะไรที่มันไม่ดีรู้ว่ามันไม่ดีกับร่างกายก็พยายามลดละเลิกเนาะ
1: มันดูเหมือนเท่แต่ไม่เท่หรอก
0: ค่ะสุดท้ายเราก็ลำบากร่างกายเราอีกอ่ะเนาะ
1: เพราะของผมนี่หมอยังบอกมันหนึ่งในพันที่จะกลับมาสภาพนี้ได้เขาบอก
0: ถือว่าก็ถือว่าโชคดีเนาะร่างกายเขาส่งสัญญาณเตือนเราแล้วนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยเนาะทุกคนเนาะแล้วก็พี่อ้วนด้วยนะคะ
1: ครับผมคร
0: ับ ขอให้แข็งแรงขอให้ต่อไปนี้อย่าได้มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรเลยนะพี่อ้วนนะ
1: ครับตอนนี้ผมเป็นวิทยากร
0: ค่ะ
1: ให้ชมรมพวกดื่มทั้งหลายนั่นแหละ
0: อืมดีเลยดีเลยเนาะแล
1: ้
0: วก็
1: เลยได้นิดเดียว
0: ค่ะ
1: แค่ไม่ยกเข้าปากแค่นั้นจบ
0: อืมนะดีจังเลยก็ถือว่าเราก็มาเป็นวิทยากรให้วิทยาทานให้กับคนอื่นต่อเนาะ
1: ครับผมครับ
0: นะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่โทรมาหน้าไมค์นะ
1: โอเคครับ
0: ดูแลสุขภาพนะคะนอนหลับฝันดีนะพี่อ้วนนะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะเอาล่ะคุณผู้ฟังพี่อ้วนขอเพลงรอดอกนิ้วบานเอ๊ะเพลงนี้พาเรทชุดนี้เนี่ยเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันเลยนะคะแล้วก็ทายกันเข้ามาได้ด้วยนะคะ

0: เพลงค่ะในช่วงของพาเรดเพลงฮิตนะคะนี่น้องลูกคิตตี้วังว่าบอกว่าคุณแม่จัดชุดพาเรดเกี่ยวกับการโปรยเสน่ห์ของผู้หญิงสมัยก่อนครับแม่พิมดาคนสวยอุ้ยทายถูกก็คือไปเป็นพาเรดชุดจีบสาวแหละว่าง่ายๆนะคะจีบสาวแบบว่าสวยจังเลยสวยจนล้นเลยอุ้ยมันเมียใครกันละวะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะทั้ง4เพลงเลยนะคะเทพธิดาผ้าสิ้นจากคุณอาเสรีรุ่งสว่างนะคะรอดอกนิ้วบานจากพี่แจ๊ธนพลนะคะพี่กระต่ายขาวดาวรุ่งกับเพลงสวยจนล้นค่ะและปิดท้ายกันด้วยธาตุมนคนดีนะคะจากพี่กุ้งสุทธิราชนะคะอุ้ยเกิดเป็นรักเมื่อแรกเจอนี่งี้เห็นไหมจีบเนาะจีบสาวนะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สุดพริกกระเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: พาเรดเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: เอาละค่ะชั่วโมงที่2แล้วเต็มตัวให้ดีๆค่ะยืนรอค่ะยืนรอค่ะรถไฟกำลังมาแล้วค่ะมาแล้วนะคะรถไฟขบวนที่2นะคะเดี๋ยวเราเรียกหลังไมค์ขึ้นรถไฟกันก่อนนะคะ

0: เริ่มต้นกันที่พี่วอนจังหวัดกาญจน์พี่เขียวชุมพรพี่หนึ่งรงก๊อกสุวรรณภูมิพี่คำเพียรจากสกลพี่กูดชลบุรียายแสงบางนาพี่สุวัฒน์อ่างทองพี่ทิวลำปางพี่น้ำฝนเชียงรายนี่เป็นไงเรียกขึ้นรถไฟเป็นจังหวะนะคะแล้วก็ทาง Facebook Live นะคะก็จะมีพี่สุรยุทธ์สมณคณีสวัสดีค่ะบอกว่าโอ๊ยเราจีบสาวมาเต็งกราฟนี่พี่สุรยุทธ์นะคะแล้วก็ยังมีน้องไบสไลเดอร์ลูกคิตตี้วังว่านะคะมีน้องมังกรธนชนนะคะพี่อินแถนด้วยแล้วก็พี่สอนจินดารัตน์นะคะพี่คมสันจตรอนะคะพี่สมนึกแก้วพรมนะคะพี่จรูนหน้าแก้วนะคะพี่อนันต์นะคะแล้วก็ยังมีพี่อะไรอีกเนี่ยเดี๋ยวดูซิพี่พงศธรนะคะพี่อะไรอีกนะพี่นงลักษ์นะคะสวัสดีด้วยนะคะมีใครอีกไหมเมื่อกี้เห็นมาทักทายกันเพียบเลยนะคะพี่นายวัฒนศักดิ์นะคะเมื่อกี้ทักทายกันบอกว่าตกรถไฟขบวนแรกรอขึ้นขบวนที่สองเอามาเร็วขบวนที่สองมารอรับอยู่แล้วนะคะพี่รามิดาด้วยนะคะน้องเวนเวนว้าวด้วยพี่คำรณด้วยบอกขึ้นรถไฟด้วยนะคะน้องไบสไลเดอร์ทางนี้ด้วยพี่เอสุดหล่อนะคะมาช่องทางนี้ด้วยนะคะก็มีหลายๆช่องทางค่ะที่ตอนนี้เรากำลังไลฟ์กันอยู่นะคะก็เข้ามาชมกันได้ทุกช่องทางเลยเนาะแล้วก็ยังมีใครอีกไหมพี่จรูนหน้าแก้วทักทายแล้วเนาะพี่หนุ่ยไลท์คลีนสวัสดีด้วยนะคะหมดหรือยังนะพี่จรูนบอกว่าไปก่อนเลยครับผมจะไปรถเมย์ครับผมนะฮะได้เลยเอาตามที่สะดวกนะคะพี่สุพิศรานะคะสวัสดีด้วยนะคะหมดหรือยังนะหมดหรือยังนะคะพี่ยูนิคนะเริ่มทยอยเข้ามาชมไลฟ์กันแล้วสงสัยเมื่อกี้ตอน2ทุ่มไปเวียนเทียนกันแน่ๆเลยใช่ไหมพี่ยูนิคพี่ดำรงด้วยนะคะหมดหรือยังหมดหรือยังพี่นิสาบอกทางนี้ด้วยได้ไหมคะได้เลยนะคะทางต๊อกต๊อกนะฮะเข้ามาได้เลยนะคะหมดแล้วล่ะรถไฟออกก่อนดีกว่าเนาะนี่ล่ะรถไฟไปแล้วนะคะเดี๋ยวรอขึ้นขบวนต่อไปเนาะพี่โอนใช่ไหมสวัสดีพี่โอนด้วยนะคะล่ะคุณผู้ฟังวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดค่ะจากพี่บุ๊กสุภการมาฝากกันด้วยเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันในช่วงของจอคิวฮิตค่ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: เพลงนี้ค่ะในนามคนเก่านะคะชื่อเพลงของเขานะจากพี่บุ๊กสุภการค่ะสังกัดบังเอิญมิวสิกนะฮะคำร้องทำนองก็พี่บุ๊กสุภการนี่แหละค่ะเขียนคำร้องทำนองด้วยตัวเองเลยนะคะแล้วก็เรียบเรียงโดย HD Studio โคกอิโดยสาขาสกลนครนะคะแล้วก็มีพี่บุ๊กสุภการร่วมเรียบเรียงด้วยวงบุ๊กนะฮะก็คือวงแบ็คอัพของพี่บุ๊กนี่แหละนะคะก็ช่วยกันเรียบเรียงนะคะใครที่ชอบเพลงนี้ก็ขอกันเข้ามาได้แล้วเนาะมันจะออกแนวดนตรีแบบเป็นฟิลแบบดนตรีสมัยยุค90อะไรประมาณนี้เนาะเพลงนี้นะคะชื่อเพลงว่าในนามคนเก่านะคะใครที่ชื่นชอบเพลงนี้ก็ขอกันเข้ามาได้แล้วทุกช่วงดีเจค่ะจอคิวฮิตต้องขอขอบคุณด้วยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอค
1: ิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: จบซาเนาะนะคะจากพี่นุชวิราวันนะคะเพลงนี้เข้ามาใหม่อยู่ในมหานครชาร์ตของเรานี้ที่20นะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นค่ะแผลใหม่จากน้องหมิวรัชดาพรนะคะเพลงนี้ก็เข้ามาใหม่อยู่ในชาร์ตของเราอยู่ในฮิตที่19ต่อกันเลย19 20นะคะเพลงฮิตติดชาร์ตก็ต้องขอขอบคุณด้วยค่ะอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: เอาละค่ะพักกันสั้นๆสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดาในช่วงเทศกาลชั่วโมงเดี๋ยวมีนิทานมาเล่าให้ฟังด้วยค่ะ

0: ว้ายว้ายว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่สุดยิ่งสุดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปยังลืมไว้ไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงลูกกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะตาคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.99% ถึง 5.95% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ถึงรอบส่งดอกเบี้ยรับจำนำไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงสำนักงานแล้วแค่แวะจ่ายได้เลยที่ 7-Eleven โดยรวมรองรับจำนำของรัฐไว้แล้วทั้งสถานธนานุบาลและสถานธนานุเคราะห์สะดวกง่ายใกล้บ้านพิเศษสมาชิก All Member รับเพิ่ม500คะแนนตั้งแต่วันนี้ถึง23สิงหาคมนี้เท่านั้น
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: พิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
0: นิทานก่อนนอนมาแล้วนะคะวันนี้เป็นวันพระเพราะฉะนั้นนิทานเราก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระค่ะเป็นเรื่องราวนะคะที่พระเอกับพระบีเขาคุยกันค่ะเมื่อกลับมาถึงวัดหลังจากเสร็จกิจนิมนต์พระเอก็ถามพระบีว่าทำไมเอ็งถึงรีบลุกหนีมาตอนเจ้าภาพเขากำลังจะถวายสังฆทานกับปัจจัยให้ล่ะพระบีพระบีก็เลยตอบว่าให้อาตมานั่งอยู่ได้ไงอาตมาได้ยินแม่ถามลูกชายว่าลูกซองอยู่ไหนลูกซองอยู่ไหนไหนล่ะลูกซองรีบไปเอามาเดี๋ยวพระจะกลับซะก่อนสักพักแกก็พูดออกมาดังๆเลยว่าข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญอาตมาก็รีบเห็นกับวัดเลยนะสิอ๋อเป็นอย่างนี้เองลูกซองอยู่ไหนเขาพูดไม่เว้นวรรคหรือเปล่าเขาพูดไม่เว้นวรรคหรือเปล่าหลวงพี่ลูกจ๋าซองอยู่ไหนอย่างนี้ไงถ้าพูดว่าลูกซองอยู่ไหนก็น่ากลัวสิแล้วฆ่าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญซะด้วยนะโอ้ยรีบเพ่นกลับวัดแทบไม่ทันเลยนะคะเอ้ยนี่นะคะอ่ะคุณผู้ฟังวันนี้หมดเวลาพิมดาแล้วขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยที่อยู่เป็นเพื่อนกัน2ชั่วโมงเต็มนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ค่ะ 10:00 นมานั่งเฝ้าหน้าจอมารอนับปัดวิทยุกันเหมือนเดิมนะคะมาให้กำลังใจกันเหมือนเดิมค่ะ 10:00 นจนถึง 13:00 นวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้เดี๋ยวทิ้งท้ายอีกเพลงนึงค่ะ
2: เพลงหวาน
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
3: ธ.อ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
0: ขอบคุณกันด้วย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และธ.อ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านค่ะคืนนี้ค่ะทุกคนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะใครที่ได้หยุดยาวในวันหยุดยาวแบบนี้นะคะก็ดีใจด้วยนะคะพิมดาวทำงานเหมือนเดิมค่ะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟัง I love my job รักงานมากๆนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้เป็นเพลงมีจังหวะนิดนึงก็แล้วกันเนาะมีคนขอเข้ามาทางต๊อกทางช่องไลฟ์นะคะอีกช่องทางหนึ่งก็คือช่อง TikTok พูดอีกทีค่ะจากคริสติน่าอากิล่าจัดให้แล้วเด้อชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับน้องลูกตามชนทิชาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อวันนี้พิมดาไปแล้วนะคะรักทุกคนจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ธอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รถดูแลข่าววันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเหมือนมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-113-990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสนุกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
3: พาวซ่า

0: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะดีเจลูกตาลชนนิชาเองค่ะนะคะก็มาอยู่เป็นเพื่อนคุณ

ผู้ฟังนะคะดึกๆแบบนี้นะคะจันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะในช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะ2ชั่วโมงเต็มๆกับเพลงเพราะๆแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆมากมายที่เราจะมาคุยกันด้วยนะคะทักทายคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีเลยนะคะครอบคลุมทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศไทยของเรานะคะแล้ววันนี้โอ้โหฝนตกนะหลายพื้นที่ฝนตกอากาศเย็นเลยทีเดียวนะคะตอนนี้ในห้องส่งเนี่ยเหมือนอยู่ช่วงฟรีซเลย พอข้างนอกฝนตกเนี่ยข้างในหนาวมากจริงๆคุณผู้ฟังนะคะอ่ะทางวิทยุแล้วนะคะรวมถึงทางออนไลน์ด้วยนะคะที่ติดตามอยู่ตอนนี้นะคะผ่าน Facebook Live นะคะที่เพจ LTM FM 95ของเรานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้เลยนะคะเข้ามาพูดคุยกันได้แชทกันได้พิมพ์ข้อความตรงนี้ได้เลยนะคะอยู่กันนะยาวๆ2ชั่วโมงคุณผู้ฟังนะคะดึกๆแบบนี้วันนี้ก็เป็นอีก1วันหยุดเนาะเห็นหลายๆคนนะคะลง Facebook นะคะโพสต์ว่าไปทำบุญไปทำบุญแต่เช้าแล้วก็ช่วงค่ำก็ไปเวียนเทียนด้วยนะคะขออนุโมทนาสาธุบุญกับทุกท่านเลยนะคะนะเอาล่ะแล้วก็วันนี้นะใครอยากฟังเพลงอะไรนะคะเพิ่มเติมนะคะเพลงพิเศษแนะนำเข้ามาได้เลยทุกช่องทางเช่นเคยนะคะเบอร์โทรศัพท์ของเราค่ะเบอร์เดียวเบอร์เดิมค่ะคุณผู้ฟังหลายๆคนเมมเอาไว้ในมือถือแล้วเรียบร้อยนะคะที่022481366นะคะ022481366อีกสักครู่นึงกับสายชิวฮิวใจด้วยนะคะใครที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยนะคะหน้าใหม่กับดีเจแล้วก็รวมถึงแนะนำงานเพลงพิเศษด้วยวันนี้อยากฟังเพลงอะไรนะคะเพลงเขาดีนะเนี่ยดอกชบาสีแดงเนี่ยมาหลายสายเลยนะ อยู่ดีๆหันไปแล้วก็พูด นะคะคุณผู้ฟังนะคะจองสายหน้าไมค์กันเข้ามาได้เลยตอนนี้นะแป้งๆรอรับสายอยู่แล้วนะคะที่022481366นะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งช่องทางด้วยทาง SMS นะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400นะคะในมือถือเนาะจะมีฟังก์ชันที่เป็นพิมพ์ข้อความ SMS นั่นแหละนะคะเข้าไปแล้วก็พิมพ์ได้เลยนะจะขอเพลงนะคะจะทักทายให้กำลังใจดีเจพูดคุยกันได้เลยเหมือนกันนะคะแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400นะคะตรงนี้นะมีข้อความเข้ามาแล้ว2ข้อความนะคะจากคุณแม่อรุณเลยข้อความแรกนะบอกว่าสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งข้อความขอเพลงสิทธิ์ของเจ้าใหม่ไทยจากคนโคราชขอบคุณครับอันนี้ก็ถือเป็นเพลงประจำตำแหน่งของพี่คนโคราชนะเพราะว่าขอเพลงนี้ทุกวันเลยใส่ถูกใจนะโดนใจเพลงมันจี๊ดเพลงมันโดนเนาะนะคะแล้วก็สมาชิกของเราด้วยนะคะที่เข้ามาแล้วตอนนี้ที่เพจ LTM FM 95ใครยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามหนูฝากด้วยนะนะคะสวัสดีพี่สุบานนะคะพี่จำปีพี่วีรศักดิ์นะพี่สงวนศรีพี่นักรบนะคะพี่ปรีดาพี่แม็กชาไทยพี่เดียวจรัญระโนดนะคะพี่อเนกจากสุโขทัยพี่สายชนพี่หมวดป๊อกพี่วันนิดาพี่มาดานะคะคุณแม่ธนชพรค่ะพี่สมบูรณ์นะแล้วก็พี่สันธยานะคะพี่ศักชายอ่านไปยังเอ่ยนะคะขอบคุณนะคะพี่สันธยาบอกว่าสวัสดีครับดีเจลูกตาลรายงานตัวจากคนมีนบุรีเพลงเพราะครับนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่พีรพลพี่สวัสดนะคะมีใครอีกพี่เมตตาพี่เมตตาหวานเจี๊ยบนะเขาว่าอย่างนั้นบอกว่าสวัสดีครับดีเจผมรับชมแล้วก็รับฟังอยู่ที่บ้านหลักเขตจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยนะคะคุณแม่นงลักษ์นะคะคุณแม่อรุณนี่แล้วก็มีน้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยนะมากันตั้งแต่ต้นชั่วโมงต้นไลฟ์เลยน้องแชมป์โชคชัยศรีนะคะน้องหนูดีจากปทุมธานีน้องไบจากสมุทรปราการด้วยสวัสดีพี่ประจวบพี่สุนิสาพี่เสาคำตวยนะเจ้าแนวบอกว่าแวะมาทักทายเนาะแล้วก็พี่เล็กสีประดับด้วยนะคะขอบคุณมากๆแล้วก็เพิ่มเติมพี่ปาลิตาแล้วก็พี่ชุลีรักพี่วิจิตพี่ไกรวุฒิด้วยนะคะโอ้วันนี้สมาชิกมากันเยอะเลยอบอุ่นมากๆเลยไม่หนาวละ
หนาวกายเหมือนกันยังหนาวอยู่ยังเย็นๆแต่ว่าไม่หนาวใจแล้วเพราะว่ามีแฟนๆเข้ามาอยู่เป็นเพื่อนดีเจเยอะเลยนะคะเอาล่ะนะตอนนี้เพลงทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะคะใครอยากจองสายหน้าไมค์วันนี้นะคะ02 248 1366เช่นเคยแต่ว่าตอนนี้เนี่ย1งานเพลง

็นเรื่องน่ารักน่ารักเนี่ยที่ก็อยากจะทำกับคนที่เรารักเออนุนนีนานเนี่ยน้องๆกรี๊ดเนี่ยโดยเฉพาะน้องแวร์เนี่ยบอกว่าชอบพี่เอิญมากเลยนะคะแต่สำหรับ3เพลงต้นชั่วโมงของเรานะคะฮิตมาราธอนเนี่ยค่ะต้องขอขอบคุณสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮิตการ์ดช่วยปกป้องเครื่องรนจากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะคะขอบคุณมากๆเลยเอาล่ะนะคะช่วงนี้สายมารออยู่แล้วนะคะสายชิลฮิวใจ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิวใจนะคะขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะนะคะมารออยู่แล้วนะคะจากจังหวัดตรังเลยสวัสดีค่ะคุณป้าจำปี
2: สวัสดีค่ะ
1: จ้าสวัสดีค่ะวันนี้คุณป้านอนดึกนะ
2: นอนดึกทุกคืนลูกฟังทุกรายการเลย
1: โอ้ขอบคุณมากเลยทุกดีเจเลยแสดงว่าฟังตั้งแต่เช้าเลยใช่ไหมคะเนี่ย
2: ใช่ค่ะ
1: ตั้งแต่เช้าจนถึงดึกเลยแล้วคุณป้านอนตอนไหนคะเนี่ย
2: นอนไม่หลับทานกาแฟไปกี่ดอง
1: โอ้ยทำไมทานกาแฟเยอะจังเลยคะมันอร่อยใช่ไหมล่ะนะกาแฟนี่อย่าให้เกินวันละ2แก้วก็พอแล้วคุณป้านะเพราะว่ามีคาเฟอีนแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเราอายุเยอะอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันจะอาจจะเออนะนั่นน่ะสิมันจะไม่มันจะมากเกินไปมันจะมากเกินไปนะคะสุขภาพเนาะรักษาสุขภาพนะคุณป้านะ
2: ค
1: ่ะถ้านอนไม่หลับก็ไม่เป็นไรเปลี่ยนจากกาแฟก็มาเป็นนี่แหละ FM 95แทนเดี๋ยวฟังไปฟังมาเดี๋ยวก็นอน
2: ค่ะ
1: นะจ๊ะอ่ะวันนี้คุณป้าบอกว่าอยากฟังต้นก่อสร้างของพี่จ่อยเหรอคะ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วแต่ถ้าเปิดแล้วต้องเต้นด้วยนะไหวไหมอ่ะ
2: ไหวว่าจะออกกำลังกายนิดหน่อย
1: เออโอเคได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจนะคะเดี๋ยวหนูจัดให้เลยคุณป้าอยากจะมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมล่ะคะเพลงนี้เนี่ย
2: ให้น้องเป้งแล้วก็ให้ดีเจและทุกคนทุกเสียงทุกสาย
1: ค่ะเป็นแฟนของเราด้วยเนาะทุกคนเลยที่ฟังอยู่เน
2: า
1: ะจ้าให้มอบให้น้องแป้งเดี๋ยวให้น้องแป้งลุกขึ้นเต้นด้วย
2: ให้ดีเจด้วย
1: ให้ดีเจด้วยดีเจเต้นด้วยเหรอ
2: ให้ดีเจด้วย
1: โอเคค่ะคุณป้าขอบคุณนะคะคุณป้าอย่าลืมรักษาสุขภาพนะเดี๋ยวเปิดเพลงให้เต้นจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าบอกว่าอยากให้ดีเจกับน้องแป้งหลังไมค์เต้นด้วยนะเพลงนี้เนี่ยเอาจวดจัดให้เลยกับเต้ยก่อสร้างงานจากพี่จ่อยรวมมิตรนะคะ

0: สนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณสำหรับสายหน้ามาอีกครั้งนะคะคุณป้าจำปีจากจังหวัดตรังนะคะบอกว่าอยากฟังเพลงสนุกสนุกออกกำลังกายก่อนนอนสักนิดนึงนะจัดให้เลยนะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะโทรเข้ามาคุยสายหน้าไม้นะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายนะสามารถโทรเข้ามาจองสายเอาไว้ได้เลยนะคะตลอดทั้งสองชั่วโมงเลยแป้งๆรอรับสายอยู่แล้วนะคะทักทายสมาชิกเพิ่มเติมนะพี่ทัศนีนะคะพี่สุเนศบอกสวัสดีจ้าน้องลูกตาลคนสวยกลับมาจากดอยแล้วจ้าโอ้ไปเที่ยวมาเหรอคะเนี่ยพี่โรดพี่ปะทานพี่วิชัยนะคะพี่เดือนเพ็ญด้วยแล้วก็มีพี่อะไรเอ่ยพี่โกตุ้งเหรอหนูอ่านถูกไหมเนี่ยนะคะสวัสดีค่ะพี่เทคนะคะพี่เทคพี่ชาพี่ชาบอกสวัสดีครับทุกคนบางปะกงฝนกำลังตกลงเม็ดเลยครับโอ้นะวันนี้น่าจะตกทั่วเลยเนาะคุณฟังจริงๆนะมีหลายๆข้อความเข้ามาพี่นักรบนะคะพี่จรันทองบัวค่ะพี่จงมีเงินพี่ไตรรัตน์นะบอกดีเจคนงาม FC สายเหนือนะจ๊ะขอบคุณค่ะพี่เรืองชัยนะแล้วก็พี่นางหนูวันบอกแชร์ให้แล้วด้วยขอบคุณนะคะพี่เบลเบดด้วยจ้ะนี่นะคะเอ้านะสวัสดีทักทายเพิ่มเติมทาง SMS จากพี่วิภานะคะแนะนำงานเพลงกลางดาวของน้องเรอันมาแล้วก็มีข้อความเข้ามาเพิ่มเติมบอกว่าวันนี้เนี่ยวันภาษาไทยแห่งชาตินะคะก็อยากจะฟังเพลงบูชาเพลงไทยด้วยนะคะอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำเข้ามาได้เลยเนาะนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งทยอยจัดให้นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลังไมค์ก็เข้ามารัวๆเลยเหมือนกันนะจ๊ะเอาล่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวจัดให้จัดให้ชิดๆๆ คือมี2สายนะคะคุณผู้ฟังอย่างนี้เดี๋ยวจะหาว่าเอ้ยอวยหรือเปล่าเนี่ย2สายเลยนะเขาฝากมาทั้งพี่อเนกจากสุโขทัยแล้วก็พี่อ้อมจากสุราษฎร์ดอกชบาสีแดงค่ะลูกตาลชนิชาเองฝากด้วยนะคะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อเลยนะคะกับมหานครไลฟ์นะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะนะเดี๋ยวขยับจังหวะขึ้นมานะคะกับงานเพลงสนุกๆ นะคะของพี่แนนซี่ท็อปไลน์หรือว่ากุหลาบร้อยรัศมีกันละกันเพลงนี้
2: ปิดท้ายด้วยแนนซี่ลุก

0: ขอบคุณค่ะใครประมือขอให้รวยขอให้รวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่ง
1: นะสนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนให้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
1: ดียังไงหรอ
0: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาเบากล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
3: สินกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
2: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่นวง
3: กระบะเร่งแรงแซงขาดสินกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กพาวซ่า
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง

0: 990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: 95
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: ฝากเข้ามาทางหลังไมค์นะคะจากพี่หนุ่มกู้ภัยนครศรีธรรมราชนะคะจัดให้แล้วนะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตเป็นหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณกิจกรรมบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ค่ะเดี๋ยววันนี้จัดงานเพลงของพี่อ้อยกระท้อนให้นะคะกับสายฝนกับคนไกลบ้านเนี่ยให้เข้ากับบรรยากาศฝนตกหน่อยเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่หนึ่งไปต่อชั่วโมงหน้านะคะสายยังว่างอยู่ที่02-248-1366ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: ยดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ค่า
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
5: 23:03 นะคะเริ่มต้นชั่วโมงที่2ด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนิชานะคะถ้ายังไม่ง่วงยังไม่รีบนอนอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนอีก1ชั่วโมงเนาะจนถึงเที่ยงคืนเลยนะคะและชั่วโมงนี้เริ่มต้นกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคค่ะกับสายหน้าไมค์ของเรานะคะเด็กแถวเนี้ยเนี่ยเด็กแถวๆนี้เนี่ยสวัสดีจ้าน้องแวน
6: สวัสดี
5: เสียงเธอนี่นะมันอยู่ไหนครับเนี่ยวันนี
6: ้ฉันอยู่นครศรีฮะกลับบ้านวันหยุดฮะ
5: อ๋อกลับบ้านวันหยุดได้พักกี่วันคะเนี่ยได้กลับไปกี่วัน
6: ประมาณน่าจะกับสัปดาห์นึงฮะ
5: โอ้หลายวันอยู่เนาะ
6: ครับผม
5: แล้วก่อนหน้านี้อะไรอยู่ที่ไหน
6: นครปฐมฮะ
5: มาเรียนหรือว่าทำงาน
6: มาเรียนนะมาเรียน
5: อ๋อหยุดยาวเนาะได้กลับบ้านนะเอาเป็นว่าขอให้เดินทางไปกลับโดยสวัสดิภาพตอนนี้ถึงแล้วเนาะเรียบร้อย
6: ถึงตั้งแต่เช้าแล้ว
5: ต
6: ั้
5: งแต่เช้าแล้วนะคะวันนี้นครศรีธรรมราชเป็นยังไงบ้างนะจริงๆแฟนๆจากนครนี่ก็ส่งข้อความแล้วก็โทรเข้ามาเยอะเลยเหมือนกันน้องแวน
6: ครับบางที่ก็เริ่มบางที่ก็ฝนตกบางที่ก็ฝนไม่ตกครับ
5: น้องแวนอยู่แถวไหนของนครศรีธรรมราชครับผม
6: สว่างฮะ
5: อะไรนะ
6: ฉวาง
5: ใช่ไหมพี่ตาลออกเสียงถูกนะ
6: ถูก
5: ฮะฉวางไกลจากอำเภอเมืองไหมครับแวน
6: ก็ไกลอยู่ครับผม
5: ประมาณเป็นชั่วโมงไหมถ้าจากอำเภอเมือง
6: ก็ประมาณชั่วโมงหนึ่ง
5: น
6: ะประมาณ
5: ชั่วโมงหนึ่งนะโอเคได้เลยนะคะเที่ยวให้สนุกพักผ่อนได้เต็มที่นะแวนนะ
6: ครับผม
5: ค่ะวันนี้บอกอยากฟังวอนดีเจของพี่ก๊อตเหรอจ๊ะ
6: ใช่ฮะ
5: ค่ะวอนดีเจคนไหนคะหรืออีกแบบนึงคือดีเจวอนค่ะไทยคะแบบไหนจ๊ะ
6: เฮ้ยอยากฟังพอดีเลื่อนต่ออยู่ดีๆเลยพี่ตาลเห็นเขาพูดอะไรนะเสียงวอนดีเจ
5: เสียงดูตะกุกตะกักดูมีพิรุธดูเลิกลักยังไงก็ไม่รู้นะแซวเล่นนะลูกนะวอนดีเจได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่ตาลจะให้อยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมครับแวน
6: ต้องเสียงสายแก้ฟ้าดีเจแล้วก็วอนลูกตาลด้วยแ

0: วอลลูกตาลเหรอวอลดีเจลูกตาลเหรอจ่าโอเคโอเคเดี๋ยวจัดให้แน่นอนนะคะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันนะน้องแวนจำได้ไหมเนี่ยฟังทุกวันเลย
1: จำไม่ค่อยได้นะฮะ

0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: น้องแวร์เดี๋ยวพี่ประเดิมเขาหัวเราะใหญ่เลยในเพจ น้องหนูดีบอกว่าหล่อนมีพิรุธนะ
1: เออดูดีนี่นะนี่นะดูดี
0: เออนะแล้วที่บอกมาเรียนนี้มาเรียนต่อหรอจ๊ะเรียนอะไรอ่ะตอนนี
1: ้เรียนนิเทศครับ
0: อ๋อปริญญาตรี
1: เป็นปอตีครับผมเรียนคณะสาขานิเทศภาพยนตร์ฮะ
0: อ่าโอเคอยากทำหนัง
1: ครับ
0: อืมโอเคเป็นกำลังใจให้นาแวนนะ
1: ครับผม
0: ครับเดินทางโดยสวัสดิภาพเดี๋ยวรอฟังเพลงเลยนะจ๊ะ
1: โอเคฮะ
0: จ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: อ่ะช่วงนี้จัดให้เลยนะคะพาเรทเพลงฮิต4พากับเพลงลูกทุ่งเพราะเริ่มต้นขบวนพาเรทกับเพลงที่น้องแวนฝากมานะคะวอนดีเจก็จักรพันธ์ค่ะ

ดีครับพี่ดีเจใจดีผมมีเรื่องขอความช่วยเหลือจากพี่ครับแฟนผมหายจากบ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะครับ

หลับไม่ลงเจ้าไปหลงอยู่ที่ไหนกับใครหนอทิ้งให้พี่ปวดร้าวเฝ้าแต่รอเจ็บและท้อ

0: ิภาพ
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: สี่งานเพลงต่อเนื่องนะคะในช่วงของพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะมาดูกันหน่อยว่ามีเพลงอะไรนะคะที่เราเปิดไปแล้วก็มีใครฝากเข้ามาบ้างไหมนะคะหนุ่มเมืองเพชรนะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้จากพี่ชโยธนวัฒน์เนี่ยเขาฝากมาทาง TikTok ของดีเจเองนะคะแต่ว่าจำชื่อไม่ได้แล้วนะขออภัยจริงๆนะคะตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วนะแล้วก็ไร้อ้อยคอยรักค่ะพี่หนูมิเตอร์นะคะแล้วมีนางลอยนางลืมสันติดวงสว่างแล้วก็ต้นขบวนพาเรตของเราจากสายหน้าใหม่ที่ฝากเข้ามานะน้องแวนแวนว้าวไม่รู้ว่าคิดชื่อยังไงนะน้องแวนแวนว้าวหนูก็เลยรวบให้เลยว่าเป็นน้องแววไปเลยละกันนะนะกับวอนดีเจนะคะงานจากพี่ก๊อตจักรพันธ์นั่นเองนะจ๊ะสมาชิกของเรายังอยู่กันครบเลยนะสวัสดีทักทายเพิ่มเติมด้วยนะคะจากทางสปปลาวด้วยนะคะสวัสดีค่ะนะคุณแม่รุนบอกยังอยู่นะจ๊ะพี่ๆน้องๆของเราอยู่เป็นเพื่อนดีเจกันยาวๆเลยนะคะพี่ไพโรจน์ด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะพี่หนูเพียรค่ะขอบคุณมากๆเลยนะดึกแล้วก็ยังแวะเข้ามาทักทายดีเจนะคะมี SMS เข้ามาเพิ่มเติมด้วยบอกสวัสดีจ้าน้องลูกตาลฟังอยู่นะจ๊ะจากพี่อัญชลีนครศรีธรรมราชนะคะเห็นไหมหนูบอกแล้วว่ามีสายนะคะมีข้อความนะคะจากทางนครศรีธรรมราชมาเยอะเลยจะบอกว่าทางอสมทนครศรีธรรมราชเนี่ยนะสมัยก่อนตอนโอ้สิบกว่าปีนู้นแล้วนะคะตั้งแต่ตอนที่ตาลยังอยู่ที่ค่ายนะคะยังอยู่ที่ค่ายสยามอยู่ตอนนั้นนะแล้วก็มีโอกาสได้ไปเดินสายคุณผู้ฟังไปโปรโมทเพลงเนี่ยสมัยก่อนเราต้องเรามีเพลงใหม่เนี่ยเดี๋ยวนี้ก็คือแค่ลง YouTube ลงช่องทางสตรีมมิ่งต่างๆก็คือเป็นการโปรโมทแล้วใช่ไหมสมัยก่อนเนี่ยคือจะต้องไปเดินสายวิทยุนะคุณผู้ฟังโซนเหนือนะคะตะวันออกตะวันตกโซนใต้อะไรเงี้ยแล้วก็ทางอสมทที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะตอนรู้จักกับพี่ดีเจคนหนึ่งนะคะตอนนั้นแล้วก็เขาชื่อพี่นกแต่ว่าตอนนี้พี่นกเสียไปแล้วเสียไปนานมากๆแล้วด้วยนะคะคือที่จะบอกก็คือว่ามีความผูกพันก็คือทุกครั้งที่ไปสุราษฎร์เนี่ยไปสุราษฎร์ไปอสมทสุราษฎร์เนี่ยไปโปรโมทเพลงหรือไปคอนเสิร์ตหรือไปอะไรก็แล้วแต่หนูจะต้องนะคะอ้อนวอนให้พี่นกเนี่ยไปซื้อกล้วยหอบทอดคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังที่ไม่ใช่เมื่อกี้พูดถึงนครนะแล้วก็อยู่ที่สุราษฎร์ด้วยนะพูดผิดนะเมื่อกี้ที่สุราษฎร์ไม่ใช่ที่นครที่อสมทสุราษฎร์พูดผิดคือเมื่อกี้มีข้อความเข้ามาด้วยนะคือหนูชอบกินมากกล้วยหอมทอดคุณผู้ฟังแล้วเขาจะต้องไปซื้อ

ที่ร้านในโรงแรมชื่อดังโรงแรมหนึ่งอะที่สุราษฎร์อะแต่หนูจำชื่อโรงแรมไม่ได้แล้วอะชื่อร้านอะไม่ได้แล้วแต่ว่าชอบกินมากชอบกินมากๆแล้วก็หลังจากที่ไม่ได้เจอเขาเรียกว่าไงนะไม่ได้เจอพี่เขาแล้วอะไรเงี้ยพี่เขาเสียไปนานมากๆแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ได้กินอีกเลยอ่ะบอกว่าก็ไม่ได้ไปแล้วไม่รู้ว่าร้านอยู่ตรงไหนแล้วอย่างเงี้ยผมฟังจริงๆค่ะเป็นความทรงจำที่ดีของหนูมากๆคือตาน่ะมีโอกาสได้ไปเล่นคอนเสิร์ตที่ใต้เนี่ยบ่อยมากกว่าภาคของตัวเองไปถึงว่าทางภาคเหนือนะมีไปบ้างมีไปอีเวนต์มีไปงานอะไรเงี้ยแต่ว่าได้ไปใต้บ่อยกว่าภาคอื่นๆภาคกลางก็เยอะแต่ว่าสุราษฎร์นครชุมพรไปบ่อยมากภูเก็ตนะคะภูเก็ตพังงาสตูลไปกระบี่ไปนะคะแต่สุราษฎร์กับนครเนี่ยเป็นจังหวัดที่เล่นคอนเสิร์ตบ่อยมากๆแล้วก็จำได้ว่าบรรยากาศก็คือบางทีก็จะเป็นงานเขาก็จะจัดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะงานแฟร์อะไรเงี้ยที่เขาจัดแบบว่า7วัน10วันอะไรเงี้ยก็จะเข้าไปในแบบธรรมชาติไหนจะมีแบบว่าสวนยางอะไรอย่างเงี้ยนั่นเลยกลายเป็นแบบว่าได้มีโอกาสได้รู้จักพี่ๆนะเพื่อนๆอยู่ทางใต้เยอะเลยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวนครนี่ก็มีแก๊งพี่ๆนะคะที่สนิทกันเนี่ยก็เลยมีโอกาสได้ไปเที่ยวในบ้านตัวเองไม่ค่อยได้กลับเท่าไหร่ตัวไปเที่ยวแต่อยู่ที่อื่นนะขอบคุณมากๆจริงๆนะคะทุกเสียงทุกสายเลยที่โทรเข้ามานะคะหน้าไมค์หลังไมค์ฝากเพลงเข้ามาหนูพยายามที่จะเปิดให้เยอะที่สุดเลยคุณผู้ฟังนะคะคุณผู้ฟังติดตามกันมาเนี่ยจะสังเกตได้เลยว่าตาลพยายามจะเปิดเพลงเนี่ยที่ส่งมาที่พยายามจะร้อยให้เข้ากันให้มากที่สุดนะเวลาพาเรทอะไรเงี้ยนะหรือว่าเพลงอื่นๆนะคะเปิดให้เยอะๆนะคะคุณผู้ฟังจะได้อยู่กับหนูนานๆเนาะสวัสดีพี่อุดรนะคะรถขยะบางนาด้วยนะจ๊ะขอบคุณมากเลยนะคะแวะเข้ามาทักทายกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อเลยละกันนะคะไหนๆก็พูดถึงงานเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาพี่เล็กจากสุโขทัยบอกอยากฟังเพลงสนุกๆของน้องนันอนันต์นะคะแม่ค้าออนไลน์จัดให้เลยค่ะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อเลยนะคะเจาะคิวฮิตค่ะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะมีงานเพลงใหม่จากน้องออฟสุรพลนะคะนะคะกับเพลงนิ่งหยังอีกบอคำร้องทำนองโดยเท่พอใจและเรียบเรียงโดยนัทธะโปรเจคค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้หลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
1: ไปกันต่อเลยนะคะช่วงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะ2งานเพลงจากมหานครชาร์ตของเราค่ะก่อนอื่นเลยขอขอบคุณอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-11นะคะจัดให้กับงานเพลงที่พี่คนโคราชฝากเข้ามาทาง SMS ตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะคะกับสิทธิ์ของเจ้าไม้ไทยหัวใจศิลป์นะคะจากสังกัดพระเอกใหญ่9999นะตอนนี้อยู่ในฮิตที่2แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยเต้ยสังลานะคะยังคงฮิตต่อเนื่องนะคะอยู่ในฮิตที่15นะคะงานจากที่

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
0: รับดูแลข่าววันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกทางข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: สองงานเพลงน่ารักน่ารักจัดให้ในช่วงที่ท้ายนะคะที่จบไปกับกรุณาอยู่ในระยะของความคิดถึงงานจากน้องเปาวลีพรพิมลแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะคะปากไม่ใจคิดถึงนะคะพี่ใบเตยนะคะจากคุณเอิร์ธสมุทรปราการเขาฝากมาบอกว่าไม่ได้ฟังนานและอยากฟังมากเลยก็จัดให้นะคะ
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย DPAหรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ทิ้งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ค่ะพรุ่งนี้เจอกันเวลาเดิมนะคะกับดีเจลูกตาลชนิชา4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา 24:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง

0: ความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
0: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
2: โอ้
0: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยเมทิชา
1: คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
3: พาวซ่า

สำหรับงานเพลงรักเลยนะคะวันนี้มาแบบหอมๆหวานๆซึ้งๆนะซีเฮดให้เจ้าภูมิใจในตัวอ้ายนะคะผลงานเพลงนี้จากเบียร์พร้อมพงษ์นะคะตามมาด้วยสร้างฝันด้วยกันบอนะคะจากอ้ายมนแคนแก่นคูณและปิดท้ายด้วยไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นจากไผ่พงษ์สะท้อน3ผลงานเพลงในช่วงของฮิตมาราธอนนะคะก็ต้องขอขอบคุณซิงกะบะป้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วย

0: วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะคะ
1: ฮีทมาราธอน
2: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
3: พาวซ่าก
0: ลับมาในชั่วโมงของเมทิชากันบ้างนะคะรับช่องต่อจากพี่ลูกตาลชนทิชาพี่แป้งบอกว่าน้องเมย์คะช่วยมีสติด้วยค่ะวันนี้นอนไปชั่วโมงเดียวมันก็จะสภาพนี้แหละอะไรนะที่เขามีคอนเทนต์ไงที่บอกว่านอนสักชั่วโมงเดียวคงไม่มีอะไรแหละเออแล้วก็ทำเป็นเหมือนโยนอะไรไปสักอย่างนึงโยนแมวไปแทนอะไรเงี้ยโยนลูกบอลกับแมวอุ้มไว้2ตัวอย่างเงี้ยเออแทนที่จะโยนลูกบอลแล้วก็โยนแมวไปอย่างเงี้ยเออไม่ค่อยส่งผลเท่าไหร่เลยนะคะทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะคะผ่านทุกช่องทางเลยนะทั้งLTM FM 95ลูกทุ่งมหานครทาง Facebook Fanpage นะคะรวมถึง TikTok ของเราด้วยนะเมธิชานะคะและ Mcord Radio Network 41สถานีทั่วประเทศนะจ๊ะมาแล้วจ้ามาแล้ววันนี้น้องเมย์เอาบุญมาฝากนะคะอ่ะพนมมือพร้อมกันค่ะอนุโมทนาบุญด้วยกันหน่อยวันนี้นะคะไปทำบุญเขาเรียกว่าหล่อพระนะคะที่วัดบางไกลนอกนะคะที่พระราม5นั่นแหละไม่รู้แล้วนั่นแหละคือพระราม5แล้วก็เหมือนกับน้องเมย์เนี่ยก็ไปนั่งอยู่เป็นเจ้าหน้าที่อะไรเงี้ยก็คอยซัพพอร์ตคอยแบบว่าบอกแม่ๆพี่ๆป้าๆนะนะที่มาทำบุญนะคะว่าด้านในเลยพี่ด้านในเลยพี่นะคะวีทองเนี่ย9999แล้วก็มีอีกเจ้าหนึ่งคืออะไรนะ199จะมีทองแท่งใหญ่แท่งเล็กไงแล้วก็เอาไปหล่อทองอ่ะแบบแต่ว่าก็เพิ่งเคยไปร่วมงานแบบนี้ครั้งแรกนะคะเพิ่งรู้ว่าเขามีวิธีการในการหล่อทองบางคนเอาสร้อยทองมาเลยนะตกใจมากเออแล้วก็มีแบบอะไรนะกำไรทองอะไรเงี้ยกำไรที่เป็นวงเล็กๆแบบประมาณสลึงนึงอะไรเงี้ยเออเขาก็แบบเอามาหล่อด้วยแล้วก็จะมีพวกแบบอะไรบางคนเอาตะกรุดมาเขาบอกว่าเป็นมวลสารอยากให้ใส่ลงไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็จะมีเบ้าหล่อหลายๆเบ้าตึกๆๆๆอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนแบบไปเอ้ยอยากจะใส่อย่างอะไรเงี้ยเออไม่รู้เหมือนกันคือเป็นครั้งแรกเลยค่ะที่น้องเมย์ได้มาร่วมงานแบบนี้นะก็ตื่นตาตื่นใจนะคะก็ไปยืนอยู่ตรงเตาเนี่ยสักพักนึงสักพักเริ่มร้อนหน้าไม่ไหวแล้วเพราะว่านอนแค่ชั่วโมงเดียวรู้สึกแบบจะล่วงก็เลยแบบว่าถอยออกมาแต่ว่าหน้าที่ที่ทำไมถึงจะต้องไปยืนตรงนั้นเพราะว่าเขาให้ไปเฝ้าทองเพราะว่าเดี๋ยวบางครั้งทองมันจะหายไงเออนะก็ไปยืนเฝ้าอยู่ตรงนั้นแป๊บนึงก็จะมีแบบพ่อแม่ๆนะเขาก็แบบอ่ะเขียนทองมาแล้วก็เขียนให้ใช่ไหมว่าอ่ะทองอันนี้ราคาเท่าไหร่ยังไงแต่ว่าก็จะมีทองแผ่นๆที่เราเคยเขียนกันที่วัดอะแผ่นเล็กๆอะประมาณแบบประมาณ1การ์ดเหมือนการ์ดนำบัตรอะอันนั้นอะเขาก็จะเขียนใช่ไหมชื่อนามสกุลนู่นนี่นั่นอันนั้นน่ะกระทำกำลังศรัทธานะคะก็มีคุณยายคนนึงน่ารักมากคุณยายตัวเล็กๆนะอุ้ยแกแบบเดินคล่องมากเลยแกอายุแบบ95อย่างเงี้ยก็ถามแกอยู่ว่าแบบอุ้ยยายมีหนุ่มมาจีบบ้างมั้ยเนี่ยอย่างเงี้ยยายหัวเราะใหญ่แซวๆชอบมากเลยคนเฒ่าคนแก่เนี่ยบางท่านเขาก็มาแบบมานั่งอุ้ยน่ารักนะชอบหนูนี่ชอบแกล้งชอบอะไรอ่ะนะคะก็เอาบุญมาฝากกันก็แล้วกันอนุโมทนาบุญด้วยนะคะน้องเมย์ก็มีโอกาสได้ร่วมทำบุญตรงนี้ด้วยแล้วก็มีอะไรนะทำบุญที่เสียบเหมือนพระป่าอย่างนั้นอ่ะอย่างนั้นแหละต้นโพเงินโพทองฟิลนั้นนะคะก็มีแบบว่าไปเสียบอยู่เหมือนกันอันนั้นก็เป็นโบสถ์อุโบสถกำลังจะสร้างนะคะที่มีคนถามว่าไปหล่อพระที่ไหนเอาใหม่นะทุกคนบลือไปก่อนเมื่อกี้บลือไปก่อนมีคนถามเหมือนไม่ได้ฟังเหมือนเพิ่งเข้ามาเอาใหม่แป๊บหนึ่งไปหล่อทองพระที่วัดบางไกลนอกนะคะซึ่งอยู่พระราม5นะเดี๋ยวบางคนมาบอกบางกอกน้องบางกอกน้อยหนูมั่วไปหมดอะตอนนี้สมองหนูก็ยิ่งเบอร์อยู่อ่ะ เอาเป็นประมาณนี้เดี๋ยวน้องเมย์ทิ้งให้1ผลงานเพลงนะคะน้องเมย์รอสายหน้าไมค์อยู่รีบโทรเข้ามาเลยค่ะด่วนๆ นะคะเพราะว่าคนหลังไมค์เขาจะไม่ไหวเขาจะรีบไปเข้าห้องน้ํานะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นรีบโทรนะคะแต่ก่อนที่เขาจะวิ่งปรื๊ดปราดเข้าห้องน้ําแล้วมันจะไม่มีคนรับสายนะ02 248

8-1-3-6-6นะคะ022481366มีคนบอกน้องเมียเสียงเปลี่ยนใช่ไม่ได้นอนไงไม่ได้นอนเสียงหนูจะเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยอายนะคะบอกว่าเดี๋ยวบางกอกน้อยอะไรไม่รู้เขาเขียนว่าวัดชื่อวัดว่าบางไกลนอกถูกแล้วอยู่พระราม5นะคะประมาณนี้ผลงานเพลงนะคะขอบคุณเธอที่ให้ใจเป็นผลงานที่น้องเมย์ก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าพี่ก๊อตจักรพันธ์เคยฟีเจอริ่งกับพี่ต่ายอรทัยนะก็เดี๋ยวจัดเสิร์ฟให้ผลงานเพลงนี้สองคนที่แบบเป็นสองศิลปินที่คุณชื่นชอบเลยนะคะแล้วเดี๋ยวรอสายหน้าใหม่รีบโทรเข้ามานะคะย้ำเบอร์ค่ะ022481366ค่ะ

0: ายชิวฮิวใจช่วงนี้ดีเลย์นิดนึงนะคะสายชิวฮิวใจวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะนะคะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วจ้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีคร
0: ับ สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
1: น้องงามพันครับ
0: ไม่ได้ต้องบอกว่าเด็กชายด้วย
1: ครับเด็กชายอัมพันครับ
0: ครับจาก
1: บางปูครับ
0: อืมเป็นยังไงบ้างคะสบายดีไหม
1: ก็ดีครับเขามาทำพื้นนำห้องน้ำใหม่ๆแล้วครับ
0: จริงเหรอ
1: ครับ
0: ว้าวใครทำให้อ่ะคะ
1: ก็พวกทีมงานตะเคียนท้ายบ้านนะครับ
0: หรอ
1: แล้วก็ทีมงานบางปู
0: หุยขนลุกเลยอ่ะ
1: เขาซื้อโถให้ใหม่ด้วยแล้วก็เทปูนให้ใหม่เลย
0: อุ้ยยินดีด้วยนะคะ
1: แล้วก็ทางเดิน
0: อุ้ยหนูแบบอุ้ยจะร้องไห้จริงเหรอ
1: ครับ
0: อือดีใจด้วยนะแล้วตอนนี้ไปโรงพยาบาลยังไงอ่ะ
1: ก็เขาให้บ้างครับก็เอาอันนั้นไปค่ารถนะ
0: หรอคะโอ้ยดีใจด้วยดีใจด้วยจริงๆแล้วตอนนี้โอเคขึ้นเนาะมีแผ่นพงแผ่นเพิดเรียบร้อยเนาะ
1: ครับเดี๋ยวเขาจะมาให้อีก
0: ตอนนี้
1: ก็ตามก่อนนะเดี๋ยวเขาจะไอ้นี่รวมเอามาให้
0: โอ้ยน้ำตาไหลเลยอ่ะดีใจอ่ะ
1: ขอบคุณน้องเมย์มากเลย
0: ก็ไม่คิดว่าแบบว่าหนูแบบหนูแค่อยากช่วยเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองหนูก็ไม่คิดว่าแบบจะมีเจ้าหน้าที่ไปช่วยขนาดนี้โอ้ยขอบคุณพี่ๆปอเต็กตึงด้วยนะคะมีพี่ที่เขาเป็นอะไรอ่ะตอนแรกพี่เขาไปเปลี่ยนแพมเพิร์สให้เนาะ
1: ครับ
0: ที่พี่ปอเต็กตึงเขาอยู่อะไรนะสำโรงเหนือ004นะคะแล้วก็มีเภสัชสีด่านเภสัชอ่ะเนาะ
1: ครับ
0: ไม่คิดว่าจะได้การช่วยเหลือต่อเนื่องขนาดนี้อุ๊ยหนูดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกๆคนที่เข้ามาช่วยแบบสานต่อสิ่งที่น้องเมย์ทำแล้วกันเนาะ
1: ครับ
0: โอ๊ยดีใจอ่ะ
1: น้องเมย์ได้บุญมากมากเลย
0: น้องตาไหลเลยโอ้ยนะคะก็
1: โตตั้งหลายเที่ยวแล้วมันติดจำไม่ได้นะทำไม
0: หนูก็ไม่บางทีหนูก็แค่รู้สึกว่าแบบมันก็มีสายอื่นๆด้วยบางทีก็แบบสลับสับเปลี่ยนกันบ้างเน
1: า
0: ะครับอุ้ยดีใจหนูก็ไม่รู้จะพูดยังไงเลยอะตอนแรกก็แบบเห็นเขาเงียบๆไปหนูก็กังวลเหมือนกันหนูก็คิดเหมือนกันว่าหนูกำลังคิดว่าจะทักไปอยู่เหมือนกันว่าแบบเขาเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ย
1: ผมโตไว้ทุกคืนเ
0: นี่ยขนลุกเลยขอบคุณมากๆขอบคุณทุกๆคนจริงๆนะคะที่สานต่อแบบอุ้ยน่ารักมากๆ
1: ขอบคุณทีมงานทุกทีมงานแล้วน้องเมย์ไอ้นี่มาถึงได้เป็นทำเขามาทำให้เขาดูเขาฝาไออะไรในอะไรอะแชทอะไรอะเขาบอก
0: ค่ะ
1: เขาดูแล้วเขาไอ้นี่ไงเขาเลยมาสงสารก็มาเขามาดูก่อนแล้วก็เห็นเขาบอกมีนักข่าวอะไรมาผมก็ไม่รู้อะ
0: หรอ
1: เขามาข้างหน้าซิตี้อันนี้พวกประธานหมู่บ้านอะไรนี่เขานี่ใหญ่เลย
0: ค่ะ
1: คนร้อนไงขอไปตั้งนานแล้วก็ไม่ได
0: ้โอ้ยหนูดีใจด้วยจริงๆหนูดีใจมากๆหนูก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเฮ้ยเมื่อก่อนแต่ว่าจริงๆถือว่าเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะคะเพราะว่าอย่างที่หนูบอกแหละว่าก่อนหน้านี้ หนูก็น้อยใจเหมือนกันบางทีเขาก็จะพูดว่าแบบโอ๊ยจัดรายการเที่ยงคืนหรอใครจะฟังอะไรอย่างเงี้ย ก็รู้สึกน้อยใจเหมือนกันเพราะว่ารู้สึกแบบว่า มันก็มีหลายๆคนชอบพูดแบบนี้เนาะแล้วพอเราไปหาคุณลุงอะเนาะแล้วหนูก็แบบได้เห็นว่าคุณลุงแบบมีแค่วิทยุจริงๆมีแค่วิทยุตัวเดียวเลยอะแล้วโทรศัพท์ก็ไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตเนาะมันทำให้หนูแบบรู้ว่าอาชีพของหนูมันสำคัญมากๆสำหรับคนที่เขาแบบลำบากจริงๆแล้วก็อาชีพของหนูมันเหมือนเป็นความบันเทิงหนึ่งเดียวที่เขามีอะแล้วหนูไปเห็นหลายๆบ้านแล้วยิ่งรู้สึกเลยว่าโอ๊ยแบบอยากช่วยทางใดทางหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าจะช่วยยังไงได้บ้างหนูก็เลยคิดว่าอย่างน้อยเราก็เป็นกระบอกเสียงได้เนาะอะไรเงี้ยเราก็ลองเริ่มที่ตัวเราก่อนอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ดีใจจังขนลุกเลยอ่ะโอ๊ยจะพูดยังไงเลยเอาเอนะคะวันนี้คุณลุงไหนๆก็โทรติดแล้วนะบอกหนูหน่อยว่าอยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
1: วาวอนของน้องเมย
0: ์โอ้ยวาวอนนะ
1: คร
0: ับ มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: มอบให้ทุกเสียงทุกสายหลังไมค์ก็น้องเมย
0: ์ค่ะโอ้ยน้ำตาไหลหยุดไม่ได้ช่วยด้วยดีใจดีใจขอบคุณมากมากนะคะก็ต่างคนต่างเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะหนูพูดเลยไม่ออกเลยตอนเนี้ยหนูแบบ
1: ดีใจมากเลยที่ต้องเมย์มา
0: ค่ะแล้วก็ยังไงก็โอ้ยหนูไม่รู้จะพูดยังไงเลยหนูดีใจมากจริงๆ
1: พวกนี้เขามาว่าผมบอกเนี่ยดูแล้วเนี่ยเขามาทำให้เนี่ยเขาไม่ถึงตัวอะไรเลย
0: ค่ะ
1: พวกไอ้ประธานหมู่บ้านอะไรพวกนี้อสม
0: ค่ะ
1: เขามาว่าผมบอกให้รอหน่อยรอไม่ได้โอ้ยรอปีหน้าผมไปรอไม่ได
0: ้ไม่จริงๆอ่ะก็บอกไปดิว่าไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าจริงๆวันนั้นอ่ะคุณลุงก็ไม่ได้จะมาขออะไรหนูถูกไหมคุณลุงก็มาขอเพลงปกติใช่ปะมีหนูเนี่ยแหละไปซอกแซกถามเองว่าแบบเอ้ยเป็นอะไรอยู่ยังไงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมล่ะหนูเป็นคนไปถามเองก็บอกเขาสิว่าไม่ได้อะไรเลยโทรไปขอเพลงเฉยๆแล้วพอดีน้องเขาแบบคุยนู่นชวนคุยนี่อะไรอย่างเงี้ยก็บอกเขาไปอย่างนั้นก็ได้เราไม่ได้แบบตั้งใจจะไปข้ามหน้าข้ามตาใครหรอกว่าเข้าใจว่ามันมีนะมันหนูว่าเจ้าหน้าที่เขามีขั้นตอนของเขามันก็ต้องมีการลงทะเบียนมีการลำดับเน
1: า
0: ะ
1: บอกเขามาช่วยเหลือเฉย
0: ๆก็ถ้าเขาถามก็บอกไปแบบนี้ว่าผมไม่ได้อะไรผมแค่โทรไปขอบเองน้องเขาเฉยๆเนาะหนูนั่นแหละซอกแซกถามเองนะคะไม่เป็นไรเอาเป็นว่าดีใจมากๆแล้วก็ยินดีด้วยมากๆกอดๆแน่นๆนะคะเป็นกำลังใจให้ที่แบบว่าแล้วก็อย่าลืมนะไปหาหมอไปทำแผลบ่อยๆขอให้อาการมันดีขึ้นนะ
1: ครับขอบคุณครับ
0: ครับอ่ะวอวอนนะคะเดี๋ยวน้องเมย์เสิร์ฟให้นะจ๊ะ
1: ให้น้องเมย์มีความสุขความสบายให้ร่ำรวย
0: ขอบคุณมากค่ะ
1: ตรงนี้ให้น้องเมย์ร่ำรวยยิ่งขึ้นนะ
0: ได้เลยขอบคุณนะคะยังไงดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะมุ้งโอเคแล้วนะยุงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมเนาะโอเคขอบคุณค่ะ
1: ปูแหวกแถวเลย
0: จริงๆหนูอยากจะเปลี่ยนเป็นเตียงแบบนั้นเตียงแบบเตียงที่มันเป็นของเขาเรียกอะไรนะพี่ต้นน้ำช่วยหนูหน่อย เตียงที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นผ้ายางอย่างนั้นอะแต่ว่าวันนั้นมันหาไม่ทัน มันก็รีบๆอะเนาะนะคะเดี๋ยวถ้ายังไง ถ้าสมมติโอ้ยพอร้องไห้แล้วเสียงหายอะ โอเคเอาประมาณนี้เนาะเอาเป็นว่าหนูยินดีด้วยมากๆค่ะเป็นกำลังใจให้นะจ๊ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ไม่พี่ออสที่มันเป็นเตียงเหมือนเตียงที่เวลาแบบน้ำมันหกไปแล้วมันจะไม่เลอะเขาเรียกเตียงอะไรหนูลืมแล้วเหมือนเตียงยางเตียงผู้ป่วยนั่นแหละ แต่มันไม่ใช่เตียงลมนะเป็นเตียงทั่วไปที่เขาแบบ

มีผ้าปูอีกทีนึงอ่ะเอออย่างนั้นอ่ะนั่นแหละตอนแรกหนูจะซื้อแบบนั้นแต่หนูไปถามที่สีด่านแล้วเขาบอกว่าเขาขายเป็นเตียงแบบเตียงผู้ป่วยใหญ่ไปเลยที่มันหมุนอย่างนั้นเลยอ่ะอย่างนั้นอ่ะคล้ายๆใช่คล้ายๆแบบฟิลเตียงผ้าร่มเตียงอะไรที่มันแบบสามารถเช็ดได้เพราะว่าคุณลุงเขามีปัญหาปัสสาวะเล็ดด้วยไงหนูก็เลยโอ๊ย ดีใจแล้วเสียหายนั่นแหละประมาณนี้นะคะหนูก็เลยตอนแรกหนูจะซื้อแบบนั้นให้คุณลุงเขาแล้วสุดท้ายมันไม่มีไงแต่หนูเคยทำบริจาคไปอยู่ไปที่บ้านคนชราตอนนั้นบริจาคไปประมาณ 7-8 เตียงอ่ะหนูเคยให้แบบนั้นอ่ะมันไม่กี่ร้อยมันไม่ถึงพันก็เลยคิดว่าจะซื้อแต่ว่ามันไม่มีขายไงตอนนั้นมันไม่ทันรีบไปหมดทุกอย่างแต่ก็อุ๊ยฟังคุณลุงพูดแล้วขนลุกไปหมดดีใจมากที่แบบหน่วยงานแบบเข้าไปช่วยสานต่อขอบคุณนะคะขอบคุณหน่วยงานราชการทุกๆหน่วยงานที่เข้าไปแล้วก็เห็นแบบความฝันเล็กๆของเด็กคนนึงนะจ๊ะดีใจมากๆเลยโหขนลุกมากจริงๆอ่ะผลงานเพลงนี้เขินที่จะเปิดจริงๆเลยว้าวอนนะคะเมธิชานะคะในช่วงของสายชิวฮิวใจค่ะ

0: สนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

จบไปแล้วนะคะผลงานเพลงนี้อุ้ยเข้ามากเลยนะคะเจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมา อุ้ยนะคะถ้าสมมติว่ามีแบบความช่วยเหลือหรืออะไรเงี้ยที่แบบว่าหนูพอจะช่วยได้แต่หนูก็อย่างที่เคยประกาศไปเนาะว่าหนูใช้เงินส่วนตัวเริ่มต้นเนาะมันบางทีมันอาจจะได้ไม่เยอะนั่นแหละครั้งแรกที่เห็นเนี่ยก็รู้เลยว่าแบบมันอยากช่วยได้มากกว่านี้แต่มันได้ประมาณนี้เพราะว่าบ้านคุณลุงเนี่ยหลังคงหลังคาก็ลงก็รั่วเนาะจะนอนอยู่ที่บ้านเนี่ยฝนมันตกก็ไม่รู้จะทำยังไงหนูไม่รู้จะช่วยยังไงเพราะว่าทรัพย์ของหนูมันก็ไม่เพียงพอนะคะถ้าแบบเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานราชการเข้าไปแบบดูแลให้นี่ก็คือแบบดีใจมากๆแล้วเห็นพอบอกว่าเอ้ยปรับห้องน้ำให้ด้วยซึ่งวันนั้นอ่ะต้องบอกว่าหนูลงไปหนูไม่ได้เช็คห้องน้ำเลยเพราะว่าแค่ในบ้านก็หนูกวาดให้ตั้งแต่แรกอ่ะมันก็เลยไม่มันหมดเวลาแล้วเพราะว่าถ้าเข้าไปหนูเข้าไปเย็นไงพอดึกอ่ะ

0: ที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะจ๊ะ
1: มหานคร
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: ย้ำแล้วย้ำอีกนะคะว่าสุขภาพมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆอะไรก็ตามที่เราจะสามารถดูแลมันก่อนได้ก่อนที่มันจะเสื่อมก่อนที่มันจะพังไปนะคะเราก็จะต้องหาอะไรมาเป็นตัวช่วยนะคะใครก็ตามที่รู้สึกว่าจะลุกจะนั่งจะเดินจะขึ้นลงบันไดนะคะต้องเริ่มระมัดระวังมากขึ้นคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วยฮิลไลฟ์นะคะเป็นอุปกรณ์พยุงหัวเข่านะพยุงเข่าเนี่ยแหละที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าของเราโดยเฉพาะนะคะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณนะคะจะลุกจะนั่งจะยืนจะเดินขึ้นลงบันไดมั่นใจนะคะด้วยผ้าถักทอพิเศษสัมผัสนุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้อย่างยาวนานตลอดทั้งวันนะคะสำหรับใครก็ตามที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มค่ะซื้อ Heal Lifeอุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีไปเลยอีก2ชิ้นนะคะรวมเป็น4ชิ้นในราคาสุดพิเศษเพียง990บาทเท่านั้นและยังไม่พอค่ะยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวไปอีก1ใบโทร02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยจ้า

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ A3 ฝ้ายอะตอม A4 มี่พัดเอย่า A5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.entertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่

0: ยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
0: มาแล้วได้เวลารักตัวเองกันแล้วนะคะก็อย่างที่บอกไปเนาะว่าหลายๆคนช่วงนี้นี่หนูเห็นสถานการณ์บ้านเมืองแล้วก็มีเหตุที่หลายคนน่ะเป็นโรคซึมเศร้าจากเหตุการณ์สภาพบ้านเมืองต่างๆเนาะก็อยากจะเป็นกำลังใจให้มากๆนะคะวันนี้เนี่ยจริงๆสาระดีๆอยากจะมาเตือนภัยกันนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของอุณหภูมิในรถยนต์นะคะสำหรับใครที่มีรถยนต์เนาะมันจะมี3เรื่องที่ต้องระวังนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรื่องแรกเลยคือสารระเหยนะคะอย่างเช่นน้ำหอมใครที่มีน้ำหอมในรถยนต์เนี่ยเราจะต้องระวังนิดนึงว่าเวลาที่มันเป็นสารระเหยนะคะเวลาที่เราปิดรถแล้วมันระเหยอยู่ในรถพอเวลาอากาศมันร้อนใช่ไหมมันก็จำมวลอยู่เป็นสารเคมีอยู่ในรถเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเข้ารถใหม่ๆเนี่ยเวลารถมันร้อนนะคะอาจจะต้องเปิดรถกระจกนะคะแล้วก็ไล่ลมก่อนเพื่อให้สารระเหยเนี่ยออกไปนอกตัวรถก่อนนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเวลาเราเข้ามาเราก็จะสูดดมเข้าไปมากๆเพราะสูดดมเข้าไปมากๆเนี่ยมันส่งผลต่อร่างกายของเรานะคะอาจจะทำให้รู้สึกอ่อนเพลียหรือว่าเป็นลมไปได้เลยหมดสติได้ดังนั้นสารระเหยบางตัวเราก็ต้องไปเช็คอีกทีเนาะสารระเหยพวกน้ำหอมต่างๆอันนี้คือเรื่องแรกเรื่องที่สองนะคะอุณหภูมิในรถเนี่ยถ้ามันเกิน60เนี่ยมันจะต้องระวังในเรื่องของ power bank ถ้าใครที่มี power bank อย่าเก็บไว้ในรถนะคะเป็นไปได้เนี่ยก็คือเอาติดตัวออกไปด้วยเห็นข่าวล่าสุดไหมที่เขาเอา power bank ไปไว้ในรถแล้วมันร้อนมากๆแล้วเขาเอามาไว้ที่บ้านแล้วสุดท้ายมันระเบิดนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่2ที่ต้องระวังเรื่องสุดท้ายนะคะที่ต้องระวังนั่นก็คือเรื่องของต้องเข้าใจก่อนว่าคนเราอ่ะหายใจเข้าคือออกซิเจนเนาะหายใจออกคือคาร์บอนไดออกไซด์ถูกไหมคะการที่เราอ่ะขับรถระยะทางไกลมากๆอ่ะทำไมมันถึงง่วงนอนเพราะเราหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยมันเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาแล้วมันเวียนอยู่ในรถเพราะฉะนั้นนะคะบางครั้งเราอาจจะต้องกดปุ่มที่ให้อากาศภายนอกเข้าสู่ตัวรถบ้างนะคะหรือว่าลดกระจกลงเป็นบางครั้งบางคราวเห็นไหมที่บอกว่าง่วงแล้วให้ลดกระจกลงก่อนอ่ะนั่นแหละคือเอาออกซิเจนเข้าภายในรถนะคะอันนี้ก็เป็น3หัวข้อที่จะมาเตือนในช่วงนี้นะคะเอาเป็นสั้นๆแล้วกันเนาะเพราะว่าวันนี้เวลาเหลือน้อยแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ชั่วโมงหน้าน้องเมย์ยังขอ1สายหน้าไมค์อยู่นะ022481366ใครที่ไม่เคยคุยกันโทรมาได้เลยจ้า
2: เพื่อชีวิตฮิปฮิปหัวใจ
1: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา

0: าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: เอาละค่ะกลับมาในช่วงที่ชั่วโมงที่2นะคะยังคงอยู่กับน้องเมธิชานะคะวันนี้ถ้าใครอยู่ทางฝั่ง TikTok เนี่ยจะได้นั่งฟังเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลเลยนะว่าแบบเกิดอะไรขึ้นบ้าง นะคะอ่ะเปิดกล้องให้หนูด้วย อ่ะนะก็วันนี้ตอนนี้หนึ่งสายน้ำใหม่มารอแล้วสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: น้องเมย์ตัวไหนจ้า
4: เด็กหญิงน้อยนาค่ะ
3: น้อยนาเหรอเจี๊ยบมาด้วยไหม
4: ค่ะไม่ได้มาด้วยค่ะ
3: หล่อเจี๊ยบตัดยางน้อยหน่านะ
4: ค่ะ
3: ทันดูใช่ไหมคะ
4: อ๋อพี่มีแต่มือถือค่ะฟังวิทยุทางมือถือค่ะ
3: ที่บอกว่าทันดูใช่ไหมคะมาถึงน้อยหน่ากับเจี๊ยบอ่ะมาถึงละครเรื่องแฟนไอ้หนังเรื่องแฟนฉันน่ะ
4: อ๋อค่ะ
3: ก็เลยถามว่าน้อยหน่าเจี๊ยบมาด้วยไหมอย่างนี้นะหนูขอถามพี่น้อยหน่าก่อนพี่น้อยหน่าอยากฟังเพลงอะไรคะวันนี้
4: อยากเห็นหน้าค่ะ
3: อยากเห็นหน้า
4: ค่ะคือน้องเมย์ศิริพร
3: คือน้องเมย์อ่ะ
4: ที่ค่ะ
3: คือน้องเมย์เซิร์ชแล้วมันมีเพลงชื่อเพลงว่าอยากอยู่เงียบๆ2คนอยากกอดผู้ชายคนนั้นจังเลยอยากลืมแฟนเก่าอยากมีบอดี้กอดอยากลืมแฟนเขาอยากเห็นคนโชคดีอยากเห็นหน้าจังเลยหรือเปล่าน
4: ั่นน่าละหาของพี่นางศิริพร
3: หนูเดาหนูเดาว่านะไม่รู้เหมือนกันก็เดาเดาว่าอาจจะใช่นะอะไรอย่างเงี้ย
4: พี่จำชื่อไม่จำ
3: เป็นไม่ได้อยากเห็นหน้าจังเลยหนูเจอแล้วโอเค
4: นะ
3: มาพูดมาคุยกันหน่อยนะคะตอนนี
4: ้อ๋อเมื่อกี้พี่โมทนาบุญกับน้องเมย์ด้วยนะที่ช่วยคุณลุงอะค่ะ
3: ค่ะ
4: ที่ดีใจแทะเหมือนน้องเมย์แล้วค่ะ
3: ได้ฟังไหมได้ฟังครั้งแรกที่คุณลุงโทรมาไหมคะ
4: ไม่ได้ฟังค่ะฟังเมื่อกี
3: ้เสียดายเนาะถ้าใครแบบว่าได้ฟังตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณลุงเคยโทรมาก่อนแล้วก็แบบมาฟังอันนี้เป็นพาร์ทเขาเรียกว่าอัปเดตอะมันจะแบบมันจะปรับปื้มมากๆจริงๆ
4: แค่ฟังครั้งเดียวว่าป่าปืนแล้วเมื่อคืนเนี่ยพี่ก็ฟังคุณครูแล้วก็ตชด.คือพี่เปิดไม่ทุกคืนแล้วแต่พี่จะตื่นมาเลี้ยงแมวกับเลี้ยงหมาตอนเที่ยงคืนตีหนึ่งอะค่ะตอนกลางวันเขาไม่ค่อยกินเขาร้อน
3: เข้าใจได้
4: แมวก็เป็นพี่จะเลี้ยงเขาตอนเวลาเนี้ยเขาจะกินอร่อย
3: เขาจะกินม่วนเหรอกินม่วนกินจอย
4: กินรำแต้แต
3: ่กินรำแต้แต
4: ่แต่ว่าอร่อยจังเลย
3: สาวเหนือ
4: นี่สาวเหนือพี่อยู่ราชบุรีก็จริงนะคะแต่ว่าพี่พึ่งภาษาเหนือได้ยังไงคะ
3: ทำไมถึงพูดได้หลักเคยไปอยู่เหรอคะหรือว่าไง
4: ไม่เคยไปอยู่ค่ะก็พี่เคยพูดให้ฟังหลายเดือนมาแล้วว่าพี่รัชกาลที่หนึ่งอะพาชาวเชียงแสนมาที่ราชบุรีที่สระบุรีอำเภอเสาให้เป็นภาษาเดียวกันจากเชียงรายตอนนั้นพม่าเขาตีเราถ้าเราเขาไม่พามาก็ตีสู้เขาไม่ได้ก็ต้องมาแล้วราชการที่หนึ่งคือพ่อเมืองของราชบุรีเขาเลยพามาก่อนที่จะได้ไปรับสถาปนาเป็นราชการที่หนึ่งที่กรุงเทพอะค่ะ
3: ค่ะ
4: เราก็เลยต้องอยู่ที่นี
3: ่ว้าว
4: แต่เราอะไม่ได้เกิดเราเกิดที่นี่แต่เราไม่ได้เดินทางมาเองเพราะบรรพบุรุษ

0: ียนประวัติปลาไหลเผือกไว้ข้างวัดหนองโพเหมือนกันประวัติศาสตร์มีค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: อุ๊ยแบบ 2-3 วันนี้หนูรู้สึกแบบหนูโชคดีจังเลยมีคุณผู้ฟังโทรเข้ามาสายหน้าไมค์แต่ละท่านก็คือแบบความรู้แน่นมากนะบางคนที่โทรมาอ่ะคุณครูอย่างเงี้ยมีภาษากะเหรี่ยงได้รู้ว่าโอ๊ยเมื่อก่อนเป็นยังไงสภาพแวดล้อมประเทศเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยปัจจุบันเป็นยังไงปชด.เราก็ได้รู้ว่าอ๋อตอนนั้นตอนนี้เป็นยังไงสภาพแบบการสู้รบอะไรนู่นนี่นั่นเนาะโชคดีจังเลยเนี่ย 2-3 วันนี
0: ้ก็แต่ละถิ่นฐานเขาก็จะมีประวัติอะไรของเขาค่ะอย่างครูคุณครูเมื่อคืนเนี่ยที่ประทับใจนะที่คุณครูอ่ะโอ้โหต้องนั่งฮอไปสอนหนังสือ
1: เสียดายเวลาเนาะแบบเวลามันน้อยมากเลยอ่ะ
0: ใช่ค่ะคุณครูก็อยากเล่าเราก็เห็นว่าเวลาเต็มแล้วนะทำไมก็จะต้องตัดไปเปิดเพลงอะไรอย่างเงี้ย
1: ถ้าคนฟังบ่อยๆจะเข้าใจเนอะว่าเวลาเราแบบเวลาคุยสายหน้าไมค์เวลาค่อนข้างจะจำกัดแล้วก็การขอเพลงเนี่ยก็ขอได้เฉพาะแบบโทรเข้ามาเท่านั้นแหละเนอะเพราะว่าบางทีเราต้องให้สิทธิ์คนโทรเข้ามาก่อน
0: ใช่สายหน้าไมค์ก่อน
1: ใช่แต่ว่าสายหน้าไมค์ก็คุยได้แป๊บเดียวอีก
0: ค่ะอยากคุยยาวๆก็คุยไม่ได้
1: จัดเวลาสัก8ชั่วโมงได้ไหมเนี่ย
0: คุยเล่นๆเพื่อนพี่ไม่คุยเยอะหรอกพี่แม่ค่อยมีประวัติอะไรเยอะตอนเด็กๆพี่ก็ต้องห่อข้าวใส่หม้ออวยใส่ไข่ทอดไฟแล้วก็
1: ค
0: ืออ
1: ะไรคะ
0: แล้วก็ฮะ
1: เดี๋ยวก่อนหม้ออวยคืออะไรคะ
0: ก็หม้ออวยอะฮะที่มีหูข้างเดียวอะค่ะหูหิ้วอะค่ะหูแล้วก็ใส่ข้าวไปไม่ได้ตลับห่อข้าวนะคะตลับเราไม่มีเราต้องใส่หม้ออวยแล้วก็เอาข้าวใส่แล้วก็เอาไข่ดาไข่ส่วนใหญ่จะเป็นไข่ทอดหรือไข่ดาวเพราะว่าไข่ต้มมันอบกลางวันเราก็ต้องกินทุกคนก็ห่อข้าวมาละค่ะ
1: อ๋อมีคนเปิดภาพหม้ออวยให้เห็นละอ๋อที่มันเป็นสีฟ้าฟ้า
0: คิ้วๆอย่างนั้นข้างในสีขาวข้างนอกสีฟ
1: ้
0: าหรือสีน้ำเงินนะคะ
1: เออหนูเพิ่งเคยเห็นหม้อไม่หนูบ้านย่าหนูมีหม้ออวยแต่หนูไม่รู้ว่ามันเรียกว่าหม้ออวย
2: สับใหม่
1: ต้องพูดว่าอะไรนะสีอะไรนะสีเขียว
0: เขาพูดสีเขียวก็คงแก่เขาจะพูดสีเขียวทางเจนเป็นสีน้ำเงินถ้าเป็นสีเหลืองหม้ออวยสีเหลืองเขาจะบอกว่าสีชมพู
1: เน
0: า
1: ะ
0: เราก็เถียงใหญ่เลยว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะเขาบอกใช่
1: สีเหลืองคือสีชมพู
0: อย่าเถียง
1: ตายแล้วอันนี้ไม่เคยอันนี้ใหม่มากจริงป่ะไม่ได้ยินมีแปลงพูดเลย
0: ค่ะ
1: โอเคก็ประมาณหนึ่งป้าติดหัวนะคะช่วงนี้ได้ความรู้อะอย่างน้อยหนูก็ได้รู้จักหม้ออวยเพิ่มแล้วเมื่อวานมีภาษากะเหรี่ยงคำว่าทีคือน้ำหนูจำไม่ได้แล้วนะ
0: พี่จำไม่ได้แล้วพอข้ามคืนพี่ก็ลืมไปแล้วเพราะว่าอาจารย์คุยมากมาย
1: เออแต่ว่าสนุกนะหนูชอบฟังแบบคุณปู่คุณย่าเล่าอะไรเก่าๆอะไรเงี้ยชอบมากสนุกดี
0: คนอื่นก็ได้ฟังด้วย
1: โอ้เนาะนะคะประมาณนึงเวลาจำกัดจริงๆน
0: ะ
1: อยากเห็นหน้าจังเลยใช่ไหมคะผลงานเพลงนี้เนาะนะคะอ่ะขอบคุณให้น้องเมย์หน่อยขอบคุณสปอนเซอร์ให้หน่อยครับ
0: ได้ค่ะ
1: เผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สุดพริกกะเหรี่ยง
0: น้ำจิ้มสุกี้สุดพริกกะเหรี่ยง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: ห์อร่อยครบรส
0: อร่อยครบรส
1: จบในขวดเดียวและสบู่ไมด้า
0: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: และเชื้อราสาเหตุของอาการคันโอเคขอบคุณพี่น้อยหนามากมาก
0: สวัสดีค่ะ
1: ได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะคะโอ้ยวันนี้ชื่นใจจริงๆนะคะอ่ะเอาผลงานเพลงที่แนะนำเข้ามาเลยนะอยากเห็นหน้าจังเลยนะคะผลงานเพลงนี้จากพี่นางศิริพรอ้ําไพพงษ์นะจ๊ะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคค่ะก็ต้องขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตาพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อ

0: สีมา
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: โจคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ในช่วงของจ่อคิวฮิตนะคะที่จบไปผลงานของจิ๋วสกุลชัยเล็กราชเมศนะคะกับเพลงที่มีชื่อว่ามิติที่ศูนย์นะคะผลงานเพลงแบบว่าฟังสบายๆมั่วๆนะคะสังกัดจอจานยอยักษ์โปรดักชั่นฟิชลิงกับ ไม่ใช่ฟิชลิงกับเขาร่วมกันกับ S1 Music นะคะก็เป็นค่าย2ค่ายมารวมตัวกันนะคะคำร้องโดยราชภูมิวารินนะคะเรียบเรียงโดยชัยยาอินตานะคะใครที่ชื่นชอบผลงานเพลงนี้อุ๊ยปกติจิ๋วสกุลชัยเล็กราชเมศนี่ถ้าร้องคู่กันนี่ปกติติดชาร์ตหมดเลยนะนะต้องมาดูว่าจะติดหรือเปล่านะคะในช่วงจ่อคิวฮิตนะคะก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายรองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะจ
1: ่อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้หลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
0: ในช่วงเพลงฮิตมหานครชานะคะขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสดเลี้ยงและ7 11นะคะวันนี้2ผลงานเพลงขอแบบว่าหวานหวานใช่ไหม คำเอยนะคะจากอาจารย์ยุ้ยมณศักดิ์นะคะเป็นอาจารย์ที่แต่งเพลงให้น้องเมย์ด้วยเหมือนการจับจุดหัวใจเนาะตอนนี้ออกซิงเกิลเองแล้วนี่เป็นศิลปินเองแล้วนี่นะคะก็ผลงานเพลงนี้จัดเสิร์ฟให้ด้วยอีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะหม้อหุงข้าวจากโจอี้ภูวศิษฐ์ฟีเจอริ่งกับพี่พันธ์วรการนะจ๊ะ

ช็อตสนับสนุนโดยอาหารแมวแอร์โปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลข่าววันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกทันข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่ม

0: ทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ ynchannelawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
0: มาถึงช่วงสุดท้ายกับน้องเมทิชาแล้วนะคะตีหนึ่งสี่สิบเก้านาทีวันนี้ไม่มีอัปเดตราคายานะคะทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงสุดท้ายของเรากับช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะคะวันนี้มาแบบว้าหวานหวานหยดย้อยเลยคุณผู้ฟังจ๋ากับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าบุพเพสันนิวาสนะคะจากปนัดดาเรืองวุฒินั่นเองค่ะวันนี้นะคะหมดหน้าที่ของน้องเมทิชาแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้เรื่องพบค่ำที่น้องเมย์อ่านข่าวนะคะไม่มีจัดรายการนะจ๊ะงดรายการ1วันค่ะนะคะก็ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันตึ้งตึ้งตึ้งตึ้ง วันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมทิชาแล้วนะคะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะจ๊ะขับรถกลับบ้านใครที่กำลังเดินทางอยู่ในช่วงนี้ก็ขอให้ขับรถปลอดภัยทุกๆคนนะคะใครที่กำลังจะไปนอนก็ขอให้นอนหลับฝันดีส่วนใครที่กำลังจะทำงานก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะคะสำหรับวันนี้น้องเมย์ต้องขอตัวลาไปก่อนจะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมเที่ยงคืนจนถึงตีสองสำหรับวันนี้แก้วหนึ่งใบใส่ความห่วงใยหนึ่งช้อนความคิดถึงอีกหนึ่งก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกๆคนค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ธอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: ยรับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: เพชรพุ่มพวง
1: คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
3: พาวซ่า

0: นับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
1: Pulsar

0: ครับสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านนะฮะผมเป็นพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับจัดไปทั้ง5เพลงไม่ว่าจะเป็นพาร์ทเนอร์เบอร์5นะครับของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับแล้วก็น้ำตาทองคำครับพี่ฝนธนสุนทรแล้วก็สุสานคนช้ำนะครับพี่คัทริยามารสีแล้วก็ลบออกจากใจนะครับจากใครนะ
1: ยุ้ย
0: ปฐมวันยุ้ยปฐมวันนะครับแล้วก็ทำลายหลักฐานนะครับน้องกัปตันแล้วก็น้องโอ๊ตนี่

0: ีเจสุดหล่อของเราทั้งสองท่านนะครับจัดไปวันนี้ยาวๆกันไปหน่อยนะฮะสวัสดีครับพี่จรัสนะฮะที่เข้ามารับชมรับฟังกันพี่วรชาตินะครับพี่ปราณีตครับพี่จ่าเพียรน้ำแข็งครับพี่สังสุราษฎร์นะฮะทักทายครับพี่คิวเองพี่เจริญพี่ไตรรัตน์นะครับพี่นักรบเพื่อประชาชนช่างแจ็คเทวานะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับเบอร์เดิม02-248-1366นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะนี่เลยครับสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายนะครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: สวัสดีครับ

0: บคุณมากมากครับก่อนอื่นต้องขอบพระคุณนะครับ
1: สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: ลับมานะครับผมในช่วงของสายชิวฮิวใจนะฮะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้นะฮะไก่ตาฟางพิธันวาราศีธนูจัดไปนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยดีกว่าเนาะหนึ่งสายตอนนี้พร้อมแล้วน้องแป้งเนาะฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: พี่แจ็ค
0: สวัสดีครับผมพี่พิทยาวิทยา
1: ครับผม
0: จากจังหวัดศรีสะเกษ
1: ผมขอเพลงครับลืมแล้วครับ
0: เอ้าลืมเพลงได้ขอเหรอเพลงได้ขอเพลงได้ขอคือเพลงนี่ไงอะไรนะคนจนที่เธอเมินใช่ไหมเพลงนี้เน
1: า
0: ะ
1: เพลงนี้ครับ
0: ได้ครับเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้อยากจะมอบเพื่อใครเป็นพิเศษไหม
1: มอบครับมาเป็นเธอครับ
0: ฮะมาเป็นใครครับ
1: มอบให้นุ่งลงไปไทยบึงชาวมะนาวแล้วก็ยังไม่เมื่อกี้ด้วย
0: ครับ
1: นี่สองสาวคนสาวเลี้ยงทองสาวคนพ่อสาวคนจุลงสาวเวชินสาวลิมบักรามลุงคุ้งข้าวังหินลุงมะลุ่มดีสาวแพร่กูด้วยก็สาวบ้านจะเป็นสาวบ้านทางสาวสดโพยสาวสีเนรงสาวลำไยหวานแล้วก็นุ่มมาเชิงตูนุ่มพุงมาเชิงนุ่มลำมาเชิงใส่ชิดวางแพงลุงคุ้มข้างวางหินแล้วก็ลุงสมใจด้วยมอบทุกสิ่งทุกสาย
0: ครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: เดี๋ยวยังคุยกันต่ออีกแป๊บแล้วตอนที่ทำอะไรอยู่ทำมาถึงยังไม่นอนครับ
1: ผมนอนอีกแล้วเนี่ยครับมันชินแล้ว
0: อ๋อทานข้าวหรือยัง
1: ทานแล้วครับ
0: อย่าลืมดื่มน้ำไม่เยอะก่อนนอนนะ
1: ครับผม
0: ครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
1: ครับผม
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับผม
0: ครับผมนะฮะคุณวิทยาจากศรีสะเกษนะครับคนจนที่เธอเมินลุงเป้าซ้ายยังสัญญาจัดไปนะฮะในช่วงของสายชีพิวใจนะครับยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะจ๊ะจัดไปครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: ยรับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศดีๆใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ดาวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: กลับมานะครับผมนะฮะถ่ายชั่วโมง3เพลงจบไปนะฮะรักแท้ในคืนหลอกลวงครับพี่วิทย์ไทเปอร์น้ำใต้ศอกนะครับวง Sky Pass ครับแล้วก็ฉันไม่มีจากวง TT สวัสดี5ไปถึงน้องดาราวัน Unloving นะฮะสวัสดีค่ะคิดถึงนะไม่ได้เจอกันนานนะครับพี่จุ๊บแจงนะครับสวัสดีครับน้องณัฐพงศ์พี่แมวภูวการแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่พัฒวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวนะครับผมในชั่วโมงแรกเหมือนเดิมคุณแม่บนเรือนพี่สุนิสานะครับพี่นกสิทธิชาติพี่อาทิตย์นะครับพี่จรัสนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ปรีดาพี่สุนีนะฮะพี่เจริญนะครับทุกท่านครับที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook LTM FM 95นะครับพี่แม่ผู้การบอกว่าเอาที่บายใจนะน้องเพชรนะโอ้ยเอาที่บายใจเลยนะ สวัสดีครับทักทายทาง SMS ครับ4689400สวัสดีไปถึงไอ้ก้อนยูโกฮาม่าขอเป็นซ่อนกลิ่นจากปามมี่นะครับอุ้ยสุดยอดจริงๆนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงใครนะพี่กว้างครับผมบอกว่าขอเพลงหัวใจเธอมีหรือเปล่าจากวง Forever นะครับนี่แล้วก็ทักทายทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้นะครับอ่ะก็ต้องขอขอบคุณนะฮะกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพจากรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับมอบให้ขับกลับแท็กซี่ครับตอนนี้ครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันผมก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับใครที่ตอนนี้ปวดข้อบ่าไหล่เส้นยืดตึงนะครับไม่ว่าจะนั่งหน้าจอนานๆหรือว่าขับรถทางไกล

0: ฟิศซินโดรมอะไรประมาณนี้นะครับให้สุกายะยานุคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณนะฮะคือนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวหนะมาพร้อมกลิ่นหอมกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายและหลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะครับสุกายะยานุคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้เพียง999บาทนะครับและขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดนะฮะโทรเลยครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเนียตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยชั่วโมงหน้าอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องแป้งนะครับน้องแป้งตอนนี้สดชื่นสดใสนะฮะรอรับสายอยู่นะฮะ02-248-1366ครับ
1: เพื่อชีวิตเห็นเป็นหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: เด็ดหัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา 3:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมานะครับผมในชั่วโมงที่2ครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงยินดีรับใช้เหมือนเดิมเวลาเดิมครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสวัสดีทักทายครับไปถึงคุณแม่บุญเรือนพี่บุษบาพี่เทิงบ้านไร่นะครับพี่รัตดาพี่คิวเองพี่จรัสนะฮะสวัสดีครับผมน้องดาราวันบอกว่าอะไรนะกำลังเมื่อยเลยค่ะยาโนดมีแล้วขาดแค่คนโนดให้นะฮะมู้ยวาซาดคักหลายสวัสดีครับไปถึงพี่เกตกมลนะฮะสวัสดีครับผมพี่แมวผู้ว่าการนะฮะแล้วก็ทักทายครับพี่จุ๊บแจงนะฮะสวัสดีครับพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2ด้วยนะครับนะทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับผมพี่วิวัฒน์พี่อุดรรถขยะบางนานะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วใช่ไหมครับฮัลโหลสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับคุณเอกพลใช่ไหมฮะ
3: ครับผม
2: คุณเอกพลโทรศัพท์มาจากแถวไหนวันนี
3: ้ศรีสะเกษครับอำเภอหูขันครับ
2: โอ้

0: เกตนะครับชั่วโมงแรกก็ศรีสะเกษเหมือนกันเลยนะครับอากาศเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ครับแถวนู้น
1: ฝนตกครับ
0: ฝนตกหนักไหมครับ
1: เบาๆครับผม
0: เบาๆสบายๆเนาะ
1: เข้าพรรษาครับตกฝนตก
0: เข้าใจ

0: จำไม่ได้เดี๋ยวพูดตามดีเจนะเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
1: ซีดเต็มขวดซีดเต็มคำ
0: น้ำจิ้มซุกี
1: ้น้ำจิ้มซุกี
0: ้สูตรพริกกะเหรี่ยง
1: สูตรพริกกะเหรี่ยง
0: ตราพันท้ายนอสิง
1: ตราพันท้ายนอสิง
0: อร่อยครบรส
1: อร่อยครบรส
0: จบในขวดเดียว
1: จบในขวดเดียว
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: และเชื้อรา
1: และเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: ขอบพระคุณมากมากเลยครับผมเดี๋ยวจัดพิธีให้คุณเอกพลฟังนะ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: ผมสวัสดีครับ
0: ครับนะฮะลายฟ้าจากบินปฐุมราชแล้วก็ไอแมนใช่ไหมฮะถ้าจำไม่ผิดนะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยครับทั้ง4เพลงฮะจัดให้ครับ

0: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมานะครับผมในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะฮะจัดไปทั้ง4เพลงครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงปลายฟ้าจากเบิ้ลปทุมราชแล้วก็น้องแมนพิสิทธิ์พงษ์นะครับนางฟ้าครับทรงกฎชามาโปรดมองวงฟีนิกซ์นะครับนางฟ้ากับควายนะฮะบทเพลงจากวงแท็กซี่นั่นเองครับทักทายทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95นะครับพี่จงพิชัยยุทธนะฮะแล้วก็พี่แดงผิววันนี้กำนันแดงไหนดูซิมีใครบ้างสวัสดีไปถึงน้องดาราวันนะฮะบอกว่าไม่ได้ฟังเพลงเลยค่ะออร่าดีเจมันสว่างหล่อเกินไปแล้วอุ้ยน้องก็ชมเกินไปนะเดี๋ยวพี่จะลอยทะลุดาดฟ้าแล้วนะฮะ อยากนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่รัตดาวันนะครับสวัสดีครับผมพี่ดวงใจในกาชิมะนะครับโอไฮโอกาเซมัสสวัสดีตอนเช้าที่โตเกียวญี่ปุ่นนะครับแล้วก็พี่เกษมพี่สุวรรณีครับพี่แม็กชาติไทยพี่จรูนนะครับทักทายครับผมแล้วก็พี่ใครนะอีกหลายท่านละกันนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง SMS

0: นะครับ4689400ครับตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงเจาะชีวิตกันเจาะชีวิตของเรานะฮะต้องขอกราบขอบพระคุณครับแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ครับราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองจัดไปวันนี้เป็นเพลงอะไรนะคุยจบให้ลบแชทนะครับเพลงนี้ชื่อว่าคุยจบให้ลบแชทจากน้องกระต่ายพันธิพานะครับไฮทองคำสังกัดไฮทองคำเรคคอร์ดนะฮะคำร้องท่านรองเจี๊ยบนิสาเรียบเรียงโดยอาจารย์สายฟ้าสวัสดิ์ประภานะครับอย่าลืมนะครับคุยจบให้ลบแชทนะฮะจากน้องกระต่ายพันธิพาครับจัดไป
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้หลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ิดชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: กลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตก็ต้องขอ

กราบขอบพระคุณด้วยนะครับอาหารแมว April IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงนะครับซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 11นะครับ2เพลงจบไปไม่ว่าจะเป็นตี3จากบอสธีรพงษ์แล้วก็เจ้าดอกจำปานะครับน้องเมลแล้วก็น้องตุ๊กตาเนวสรานะครับอ่ะทักทายครับพี่มงคลบอกว่าเปิดเขียงหมูวังล้อไทยช่วยไทยนะครับพี่สมชายพี่ผู้ใหญ่วันนะฮะพี่ชุมพิชัยยุทธครับกำนันแดงแล้วก็ภาษาใต้บอกว่าคุยจบให้ลบแชททุ่มอ๋อถ้าเป็นภาษาใต้ใช่ไหมครับคุยจบให้ลบแชททุ่มใช่ไหมไม่รู้พูดผิดหรือพูดถูกไม่แน่ใจ นะฮะนะแล้วก็สวัสดีนะครับไปถึงพี่ดวงใจในกาชิมานะฮะแล้วก็สวัสดีครับพี่สิริวิมล นะฮะขอแฟนเก็บของพี่ตะกะแตนมอบให้ทุกคนที่ฟังรายการนะครับพี่สำลีครับพี่น้องนุชนะครับผมพี่ดวงใจครับแล้วก็ทุกท่านครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงหวานวันๆเพราะๆกันต่อนะครับ

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่อง

0: เต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน
1: ์ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2ครูพาวเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ครับผมกลับมาท้ายชั่วโมงในชั่วโมงที่2นะครับก็ต้องขอกราบขอบคุณท่าน DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรนะครับ1158นะครับเปิดเพลงเมื่อสักครู่นะฮะไม่เป็นไรเลยนะฮะจากวง Nuvo จัดไปทักทายครับพี่วาดีอะนะครับพี่เพอร์ซันแพชัยใช่ไหมครับผมอ่ะพี่กบคนตากนะครับสวัสดีครับผมพิสุวันนี้นะฮะพี่สมชายครับพี่มงคลครับสวัสดีครับพี่ดวงใจครับพี่เจริญนะฮะพี่สำลีนะครับทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้ด้วยนะครับผมอ่ะอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงเพลงหวานหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเราพักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าเจอกันนะครับ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา4:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: งานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมนะครับพี่อารมณ์พี่ละไอครับพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่3พี่เพอร์เซนนะสวัสดีครับผมบอกว่าชอบช่วงเพื่อนเพลงหวานมากๆเลยนะครับผมผู้ปราชัยกระบี่นะครับพี่หนูวันครับพี่สมชายครับพี่วาดีอะบอกว่าเพลงโปรดทั้ง2เพลงเลยไม่ว่าจะเป็นอะไรนะกองไว้แล้วก็ไม่เป็นไรเลยใช่ไหมแสดงว่าเป็นวัยรุ่นยุค90 80 90ประมาณนี้เลยแน่ๆเลยนะฮะสวัสดีครับทุกท่านนะฮะน้องดาราวันบอกว่าอยากจะฟังเพลงจากคนอื่นคนไกลของคุณแม่มาช่าค่ะนะฮะฟังแล้วก็นึกถึงอยากจะไปกินไอติมอะไรนะ Ultra Smooth โอ้ยยายเออนั่นแหละอย่าไปแซวพี่กิจเลยดีกว่านะฮะเออเขาก็ดี เขาก็น่ารักดีนะฮะในส่วนของผมนะฮะอ่ะแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สมชายนะฮะพี่กบคนตากนะฮะพี่ผู้ใหญ่วันนะครับผมสวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้น้องสุจิตราสวัสดีค่ะนะอ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อครับไปกิ๊กสตอรี่ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยฮะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทครับเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเป็นสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ครับมานะครับผมนี่ในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ขอขอบคุณนะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทครับเฮโมวิตเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับผมสองเพลงจบไปเมหาแฟนใหม่ใกล้ฉันนะครับจากน้องเบลนิพาดาและก็สตอรี่แค่เหงานะครับน้องแบมไพลินทักทายครับไปถึงพี่สมชายครับพี่อารมณ์ครับพี่ละอายบอกว่าไปฟังทางวิทยุนะครับนี่แล้วก็สวัสดีพี่สันทัศน์ครับพี่สุภัตราทักทายครับไปถึงพี่สุวรรณีพี่มลานะครับน้องดาราบอลบอกว่าน่าฮักขนาดเลยนะครับอุ้ยแต่กะมาอุกำแบงซะตั้งสิริตรานะฮะบอกว่าหยบฟังตลอดจ้านี่นะขอบคุณมากๆค่ะเอาละครับตอนนี้อย่ารอช้านะครับผมมีเพลงแบบสบายๆมาให้ฟังนะครับฟังแล้วเราหวังว่าเคิร์มกันแน่ๆนะครับจะเป็นเพลงอะไรบ้างเรามาฟังกันนะครับเราหวังว่าช่วงนี้แบบมันก็ดึกแล้วเนาะจะเช้าอยู่แล้วบางคนก็อาจจะแบบอยากจะรู้สึกแบบฟังแบบฟังไปเพลินไปนอนไปประมาณนี้นะฮะอ่ะรับรองว่าฟัง3เพลงนี้น่าจะนอนหลับสบายนะครับไปฟังกันเลยครับ

ดูสิยังสวย60ดูสิยังสวย20 20ดูสิยังสวย70ดูสิ

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: กลับมานะครับผมนะในช่วงของมหานคร Family นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับกาแฟขาวช่องเต็มความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลขาวช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวมะเมว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ DPA นะครับหรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองนะครับโทรเลยครับ1158นะฮะทักทายครับไปถึงทุกท่านที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่นะตอนนี้ครับพี่สมชายบอกว่าหายง่วงเลยครับน้องเพชรเต้นจนเหงื่อแตกนะฮะโอ้เดี๋ยวผมมุสับเปิดเพลงสบายๆแบบผ่อนคลายทำไมเหงื่อแตกเนี่ย พี่สุมาลานะฮะบอกว่าโจ๊กโจ๊กโจ๊กแต่เช้านะครับอะไรนะม่วนจนม่วนม่วนม่วนจนตาสว่างเลยใช่ไหมจนตาสว่างสวัยแน่นอนนะฮะสวัสดีครับคุณพี่บุญเรียนพี่สมชายพี่ละไอนะครับผมพี่สุภัทรานะฮะสวัสดีครับผมน้องดาราวันบอกว่าน้องยังอวบอันตอน30โอ้ยเพลงใช่ไหมอันนี้คือโดนเลยใช่ไหมฮะแล้วก็สวัสดีพี่สุทัศน์นะครับพี่สมชายครับทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันนะตอนนี้ด้วยนะฮะเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปขอบคุณในช่วงของมหานครแฟมิลี่อีกสักรอบนึงแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อครับ
3: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: ื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
1: ้
0: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: หืมเลิศอะ
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
5: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเหนือของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love มูมู N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ริเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตครับสองเพลงจบไปจังหวะคล้ายๆกันนะฮะมีนิดหน่อยจากโจอี้บูสิตและก็ Yours Ever นะครับจากวงค็อกเทลฟีเจอริ่งพี่คิววงฟลัวนะครับสวัสดีไปถึงทุกท่านครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่สุภัทราพี่สุวรรณีน้องสุตารัตน์บอกว่ามีพี่เพชรคนเดียวในหัวใจนะครับจริงเหรอฮะเห็นวันนั้นบอกว่าคิดถึงปาร์ครักปาร์คนะแล้วก็ทักทายครับไปถึงอาพี่เยเฮอร์ครับพี่บุญเลียนนะครับทักทายครับผมขอบคุณมากๆครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะน้องนราวันด้วยนะฮะขอบคุณค่ะพี่ฝนพี่ประสิทธิ์นะครับวันนี้เวลาของผมหมดแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าแล้วกันครับตีสองถึงตีห้ากับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งบุญบุญจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา 5:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่สภาพตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นซิลเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569